0: inside. บน27องศานะครับก็มีฝนบ้างนะครับตอนนี้เขื่อนอุบลราชของขอนแก่นน้ำเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะครับปกติก็จะบอกสถานการณ์น้ำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับที่ขอนแก่นน้ำตอนนี้56%ของความจุอ่างนะครับน้ำไหลเข้าเมื่อวานนี้ก็22,200,000ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำออกนะครับก็1,930,000ลูกบาศก์เมตรนะครับก็น้ำเข้าเยอะนะครับที่เขื่อนอุบลราชส่วนเขื่อนอื่นก็เป็นปกตินะครับเขื่อนสิริกิติ์ปกติสิรินธรวชิราลงกรณ์ราชประภาบางลางท่าทุ่งนางน้ำพุงสิรินธรต่างๆ
1: มีโอกาสได้ไปที่อุบลอันนั้นเกิดจะเป็นเขื่อนอุบลราชนะเจ้า
0: ขอนแก่น
1: ขอนแก่นเหรอคะ
0: ถ้าอุบลก็ต้องเขื่อนสิรินธร
1: 93%
0: ของความจุอ่างครับนี
1: ่ก็มีคนเขาว่าอย่างนะคะมีเรื่องของพลังงานนะคะม
0: ี
1: เรื่องใช้แผงโซลาร์เซลล์
0: โซลาร์เซลล์นะครับ
1: มาใจแต่ถ้าเชียงใหม่ก็จะมีเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะคะเขื่อนแม่กวงค่ะ
0: วันนี้วันอะไร
1: วันนี้วันอังคาร
0: ที่หกใช่ไหม
1: วันอังคารที่หกตุลาคม
0: ไ
1: ม่ใช่กันยานะเจ้า
0: ไม่ใช่กันยาโทษทีครับก็มีท่านท้วงติงมาว่าผมเขียนผิดหลงวันหลงคืนเลย
1: เป็นเรื่องธรรมดาเจ้าต้องขอสมา
0: ธ
1: ิ
0: ทำทั้งคืน
1: เดือนนี้เดือนตุลาคมนะเจ้าวันที่หกตุลา
0: เอาเฉพาะหัวข้อข่าวที่ผมเตรียมมาก็แล้วกันนะครับรายละเอียดคงไม่ได้พูดแล้วก็คนกรุงจะหยุดผลสอบ
1: ค่ะอันนี้คนกรุงเฉพาะคนกรุงเทพนะเจ้าที่หยุดยาวเพราะว่าเปิ้นจะเตรียมประชุม IMF นะเจ้าม
0: ีเพจของบอยเศรษฐีนาคราชได้รีวิวบ้านและที่ดินซึ่งก็ทำเนื้อหาเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โพสต์เล่าว่าขณะที่โพสต์อยู่มีทุนจีนโทรศัพท์เข้ามาติดต่อขอซื้อที่ดินแปลงที่เจ้าตัวกำลังรีวิวขายแต่ว่าแทนที่อาจจะรีบปิดการขายเจ้าของเพจกลับตอบสั้นๆว่าผมไม่ขายให้ต่างชาติไม่ขายชาติกินเนื้อใส่หัวไปไก่นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าเราต้องช่วยกันรักษาพื้นแผ่นดินแห่งนี้ไว้นายทุนต่างชาติเดี๋ยวนี้พยายามจะมากว้านซื้อที่ดินอาศัยโนมินีตัวแทนต่างๆเนาะข่าวต่อมากองทัพพม่าครับปรับแผนป้องกันเนปิดอเมืองหลวงของเขาหวั่นว่ากองทัพกะเหรี่ยงคาเรนี่จะบุกถล่มยึดเมืองหลวงของเมียนมาต้องเมียนมานะไม่ใช่ มีรอยเรือกันผิดนะครับถ้าพม่าก็พม่าได้ถ้าเมียนมาก็ต้องเมียนมาประมาณนี้เน
1: า
0: ะข่าวอีกข่าวหนึ่งครับขาเบนไม่ทันตั้งตัวกองทัพภาคที่หนึ่งลุยเงียบครับถมคลองแบ่งประเทศเปลี่ยนเส้นทางคลองน้ำใสสำเร็จคืนแผ่นดินให้คนสักแก้วได้แล้วนะครับก็ป้องกันไม่ให้เขมรเข้ามายึดครองแผ่นดินของเราแล้วก็รถถังที่จะเข้ามานะครับจะต้องติดลมถ้าหากว่านั้นมันรุ่นสมัยคุณปู่แล้วรถถังของเขมรเนาะผลการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าเดย์นัดชิงชนะเลิศระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ดู
1: ลุ้น
0: นะครับสุดท้ายก็ไทย10คนครับ10คนก็ตีเสมอนะ 2-2 แต่ว่าไปแพ้ตรงยิงลูกโทษนี่แหละไม่ทราบว่าเขาเป่าเสกมุนอะไรให้นะครับแล้วก็เรื่องล่าสุดครับเรื่องวุ่นๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเกี่ยวกับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าของบุคลากรและพยาบาลเป็นเรื่องยาวเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันหลังผมก็มีโอกาสก็จะนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับว่าเป็นอะไรขึ้นนะครับนี
1: ่
0: เตรียมข้อมูลไว้เยอะนะครับเรื่องของบุคลากรเรื่องค่าตอบแทนเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับงานนิ้วครับขอนแก่นมาแล้วนะครับวันที่
1: นิ้วนี่คือแสดงนิ้วเลยเหรอคะ
0: ครับงานนิ้วนะครับภาษาทางการก็บอกอุปรากรจีนใช่แต่ว่างานนิ้วครับ
1: ตลาดตุ้งรุ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของทางขอนแก่นเลยนะเจ้า
0: จะเริ่มวันที่4-8พฤศจิกายนนี้เนาะมีประกาศจากวัดชัยศรีก็เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราชกุมารีนะครับก็จะมาทรงปฏิบัติพระราชกิจที่วัดชัยศรี20ตุลาคมนี้นะครับโอเคพระครู บุญชยากรเจ้าอาวาสวัดก็แจ้งข่าวมาก็ตอนนี้ก็จะประกาศเรื่องของการทำความสะอาดวัดต่างๆซึ่งทำความสะอาดอยู่แล้วจำนวน 7-Eleven ในขอนแก่นมีเท่าไหร่เยอะเยอะครับ
1: เชียงใหม่ก็นักเจ้ามีทุกซอยเลย
0: ครับนี่เป็นตัวชี้วัดของความเจริญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
1: แต่ก็เอ็นดูโชว์ร้านโชว์ห่วยแต่ละอันนี้เหมือนกันนะครับ
0: ใช่ครับของชาวบ้านอำเภอเมืองขอนแก่นมี158สาขาครับอำเภอภูผาม่าน3สาขาสีชมพู2สาขาชุมแพ17สาขาต่างๆเหล่านี้แหละนะครับ
1: ชอบน้องอีทชอบชื่ออำเภอนี่ค่ะนะ
0: สีชมพู
1: ถ้าเป็นกำเมืองสีชมอ่อนเจ้า
0: อ่อนเหรอ
1: เจ้า
0: เ
1: มื่อวานนะคะสีชมพูชื่ออำเภอ
0: ใช่ก็มีเนี่ยกับรวมหลายสาขาพอสมควรเฉพาะอำเภอเมืองก็158สาขา
1: 158เอ๊ะเชียงใหม่จะมีกี่สาขาเนาะเดี๋ยวหาข้อมูลสักกั๊มนะเจ้า
0: ครับตอนนี้ก็กัมพูชานะครับก็ถูกเวทีโลกก็ทำให้กัมพูชานั้นต้องปรับตัวแล้วล่ะนะครับว่าตัวเองจะไปสแกมเมอร์ต่างๆมันก็ยากแล้วนะครับคงจะต้องอาศัยความจริงนะครับบอกประชาชนชาวบ้านร้องเรียนเรื่องนี่แหละครับไม่ขาย
1: ไม่ขาย
0: เปิดที่มารายได้อันนี้
1: เชียงใหม่เชียงใหม่ได้ข้าเจ้าได้ข้อมูลแล้วเจ้าว่าเชียงใหม่มีกี่สาขาเชียงใหม่มี459สาขา
0: ทั้งหมดใช่ไหม
1: เจ้าโดยเฉพาะในเขตเมืองนี่เปิ้นบอกว่า107ถึง192สาขาเปิดนักขนาดนะเจ้าเซเว่น
0: มีข่าวปลอมอีกข่าวหนึ่งนะครับ
1: เจ้า
0: ทีวีของรัฐเปิดรายได้ว่าอะไรต่างทั้งไทย PBS
1: แม่นเจ้าเพิ่นว่าเอาที่มาว่า NBT มีงบประมาณ 2,400 นี่บ่ใช่นะเจ้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยสถานีสีสองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่อง 3-4 วันส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงส่วนท้ายเขื่อนบริเวณพระนครศรีอยุธยายังทรงตัวส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก่อนเข้าสู่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม5บานส่วนลุ่มน้ำบางปะกงยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องพร้อมเตรียมศูนย์อพยพขณะที่เขื่อนแก่งกระจานมีน้ำเกินความจุร้อยละ102และระบายน้ำประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่14ตุลาคมนี้เร่งปล้องน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมปศุสัตว์เร่งจัดการซากสุกรกว่า 2,000 ตัวหลังน้ำท่วมฟาร์มสุกรในจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นฝังกลบแล้ว50ตัวป้องกันโรคระบาดนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรขุนขนาดใหญ่ทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดการซากตามหลักสุขาภิบาลกรมปศุสัตว์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อเร่งลำเลียงและจัดการซากสุกรเนื่องจากระดับน้ำอย่างสูงและการเข้าถึงฟาร์มเป็นไปด้วยความยากลำบากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำซากสุกรไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว50ตัวพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบส่วนซากที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาดลดกลิ่นและผลกระทบด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วโดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำป่าไหลหลากท่วม3หมู่บ้านเสียหายกว่า200หลังคาเรือน
10: นายจรัญมณีจันทร์สุขนายอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่รวดเร็วพัดพาท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนทั้งนี้ได้เร่งเปิดเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดพร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอธิวัตรกันทปิงสวทลำพูนรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: ร่วมเป็น จ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม 2569

0: ป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งครับวันนี้เริ่มต้นที่สมคัดแท่นอครับจากไวยพจน์สุพรรณนะครับแฟนๆที่ถามถึงไวยพจน์มานะครับเราจัดให้แล้วนะครับไม่เป็นหนี้ไม่ค้างชำระหนี้แล้วล่ะ ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังไม่เคยขาดครับแฟนๆทุกคนถ้าจะกล่าวถึงเนี้ยชั่วโมงหนึ่งไม่จบนะครับสายเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงขอเพลงไว้ลูกหน้ามีซีสายครับเราก็จะจัดให้ตามลำดับนะครับไม่ต้องไปเอ่ยถึงคนนู้นคนนี้นะครับมันเหมือนกับวิทยุชุมชนเหมือนกันต้องอย่าไปเรียนแบบเขาเพราะว่าเราคนแก่แล้วฝากไว้ครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มีคนสับสนเรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569โอ้สับสนว่าวันไหนกันแน่อาหนุ่มว่างั้นโอ้ครับงานเขาจัดมา12วัน12คืนงานเริ่มตั้งแต่วันที่16ไปสิ้นสุดวันที่27ตุลาคม2569ริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิกิตอำเภอเมืองนครพนมนะครับก็มาเที่ยวกันนะครับในช่วงใดก็ได้วันไหนก็ดีนะฮะทุกค่ำทุกคืนระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมและ27ตุลาคมเตรียมชมกับความงดงามเรือไฟโชว์ประมาณ 2-3 ลำต่อคืนส่องแสงระยิบระยับในกลางแม่น้ำโขงนะครับยังไงแล้ววันนี้ต้องขออนุญาตพูดคุยเรื่องจังหวัดนครพนมให้เต็มที่นะครับคือเริ่มต้นเลยนะครับและคืนที่ห้ามพลาดที่สุดก็คือวันที่26ตุลาคมเป็นวันจันทร์วันออกพรรษาพบกับการประกวดเรือไฟยักษ์สุดอลังการจาก12อำเภอของจังหวัดนครพนม1ปีมีครั้งเดียวบรรยากาศริมโขงสวยงามยิ่งใหญ่นะครับซึ่งใครเคยมาเที่ยวงานไหลเรือไฟนครพนมแล้วคอมเมนต์เล่าความประทับใจให้กันหน่อยเพราะงั้นท่านก็เข้าไปดูในเพจนะฮะถ้ามีอะไรก็ที่เพจของสำนักงานจังหวัดนครพนมนะครับขอให้ท่านได้ติชมได้ให้ข้อมูลไปหน่อยก็จะได้ปรับปรุงวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้เจอกันริมฝั่งแม่น้ำโขงนะฮะคืนที่จัดใหญ่ที่สุดคือ26ตุลาคมห้ามพลาดครับโอ้โหถ้าหากจะพูดคุยถึงเรื่องราวรายละเอียดต่างๆนี้ก็ยาวนะเราเหาะกันไปเรื่อยๆพูดคุยกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะสำหรับท่านที่ถามถึงมหรสพนะครับมหรสพก็นี่ก็เยอะนะฮะวันที่16ตุลาคมศิลปินภูไทย18ตุลาคมสาวน้อยลำเพลินโชว์20ครับเสียงอีสาน22คำผุนร่วมฤทธิ์24สาวน้อยเพชรบ้านแพง26เป็นวันออกพรรษาหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยแอนอรดี27กระสันแล้วบันเทิงนะนั่นคือมหรสพครับ

0: วยตุนร่มโพพระอุปหอบวชนานจนตาย
1: คำรณสัมปุณณนครับชื่อเพลงชายสามบวชป่วยเซียนเสียงไทยจากยงยุทธเชี่ยวชาญชัยครับเพลงเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเปิด อยู่วนไปวนมาเหล่านี้แหละเพราะว่าเป็นเพลงดังในอดีตยุคก่อนเราฟังเครื่องไฟโดยเฉพาะอย่างนี้ช่วงนี้ช่วงเตรียมออกพรรษาพระเดชพระคุณท่านที่วัดท่านก็จะเปิดเครื่องไฟใช่ไหมก็จะมีเพลงเหล่านี้แหละจำได้นะครับเมื่อสมัยเด็กๆครับคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยเหตุการณ์6ตุลาคมพุทธศักราช2519ครับถือเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เมืองไทยที่เก็บปวดและมีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือเหตุการณ์สลายการชุมนุมและการสังหารหมู่ในณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และท้องสนามหลวงโดยกลุ่มนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาประท้วงก่อนที่ในเย็นวันเดียวกันนั้นจะนำไปสู่รัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินครับเหตุการณ์และวันสำคัญระดับสากลวันนี้วันครูสากลนะครับแม้ในประเทศไทยจะมีวันครูในวันที่16มกราคมแต่ในระดับสากลองค์การยูเนสโกได้กำหนดให้วันที่5ตุลาคมของทุกปีเป็นวันครูโลกและเพื่อยกย่องและรำลึกถึงคุณความสำคัญของครูและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาครับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โลกครับเมื่อปีพุทธศักราช2519วันเดียวกันกับเหตุการณ์6ตุลาของไทยทางการจีนได้ทำการกวาดล้างกลุ่มแก๊ง4คนซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองของประเทศจีนอย่างหลังยุคปฏิวัติวัฒนธรรมแม่ถ้าพูดถึง6ตุลาคมแล้วก็สมัยเป็นเด็กๆนะเป็นนักศึกษาก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนนะฮะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์พี่น้องที่ฟังรายการก็ใช้ดุลพิจารณาว่าเราจะทำอะไรดีที่เป็นประโยชน์กับตัวเราและสังคม

ครับถ้าเป็นเพลงยุคก่อนโน้นนะฮะสมัยเป็นเด็กนักเรียนนะฮะสมัยที่เราๆท่านๆกำลังที่จะเติบโตเจริญวัยนะฮะก็มีเพลงออกพรรษาชาตรีสีชนบุพภาสายชนนี่ก็ร้องเพลงเพราะนะวอนลมฝากรักนะจังหวะโซนอินเดียตึกตึกตึกตึกถึงนี่แหละสนุกครับยิ่งแล้วทันทีไปงานต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังเพลงเหล่านี้ก็ถือว่าตกยุคเหมือนกันดังนั้นเราจะจำเป็นนะเราจำเป็นจะต้องรู้จักเพลงรู้จักสิ่งที่เราผ่านมานะสิ่งผ่านมารุ่นเป็นสิ่งที่ดีๆใครยังไม่รู้จักเนี่ยต้องเรียนรู้ไว้สำหรับเพลงแล้วก็ประวัตินักร้องเราก็จะพยายามที่จะสอดแทรกในรายการนะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้พูดถึงศาลเจ้าพ่ออือลือกลางลำน้ำกลางเขาเรียกว่าอะไรนะกลางน้ำก็แล้วกันนะซึ่งนั่งแพนั่งเรือไปชมไปนมัสการขอพรนะวันนี้เราก็ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดมุงการอยู่นะฮะถ้ำนาคาเราอยากแนะนำให้ท่านรู้จักถ้ำนาคาแห่งนี้นะครับเพราะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศจากความมหัศจรรย์ของหินและผนังถ้ำที่มีลวดลายคล้ายเกล็ดพญานาคความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาผิวหินและซอกหินบริเวณถ้ำนั้นมีลักษณะเป็นลวดลายเกล็ดงูขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากการผุพังตามธรรมชาติของหินผสมผสานกับจินตนาการและความเชื่อของท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับตำนานพญานาคการเดินทางและกฎระเบียบนะครับการขึ้นชมถ้ำนาคาจะต้องมีการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำทางเนื่องจากเส้นทางเดินเท้านั้นมีความลาดชันและต้องใช้เวลาขึ้นเดินขึ้นลงรวมระยะเวลายาวนานพอสมควรการท่องเที่ยวใกล้เคียงก็นอกจากถ้ำแล้วก็บริเวณอุทยานแห่งชาติภูลังกายังมีจุดชมวิวน้ำทิพย์นะฮะเจดีย์กองข้าวสีบุรพาเจดีย์กองข้าวบุรพาและน้ำตกตาดสนันที่สวยงามน่าสนใจไม่แพ้กันคุณผู้ฟังครับไปเที่ยวแล้วเห็นความมหัศจรรย์ของเกล็ดพญานาคทำไมใครไปทำเอาไว้ทำไมธรรมชาติถึงได้สร้างสรรค์ปั้นแต่งให้เป็นวิกฤตการตาขนาดนี้ความเชื่อสอดคล้องกับความจริงที่เกิดขึ้นทางธรรมชาตินั้นช่างสอดรับกันดีเหลือเกินท่านมีเวลาไปเที่ยวบึงกาฬนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะที่สุดนับได้ว่าหน้านี้ล่ะช่วงปลายหน้าฝนต้นหน้าหนาวไปเที่ยวกันนะครับที่จังหวัดบึงกาฬ

แม่ที่ผ่านมาเราก็มีงานประเพณีสำคัญนะครับเราได้ประชาสัมพันธ์ในคราวที่แล้วไปแล้วก็คือเรื่องของงานบุญข้าวสากนะฮะหรือสากลาวบุญข้าวสากนั้นเราก็ครอบคลุมไปยังพื้นที่ทั่วทั้งไทยนะครับวันนี้ก็อยากจะหยิบเรื่องราวของประเพณีบุญสากไทยหรือสากเดือน10ประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับงานบุญประเพณีสำคัญที่มีการจัดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วทั้งประเทศโดยแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความเชื่อและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจครับวันสำคัญและไฮไลท์ของงานเด่นในปี2569วันสากไทยวันทำบุญใหญ่วันส่งตายายตรงกับวันที่11ตุลาคม2569เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตรและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569โน้นน่ะเราไปเอ่ยถึงภาคใต้กันบ้างนะครับระยะเวลาการจัดงานก็28กันยายนถึง12ตุลาคม2569ที่สนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งลาดนะและพิธีแห่หุ้มรับนะครับวันที่10ตุลาคมทำบุญใหญ่ส่งตายายวันที่11ตุลาคมนะแม่นั่นคือประเพณีทางภาคใต้กัน

นิยมทานคู่กับกล้วยไข่ทางภาคใต้ครับงานบุญเดือน10ชิงเปรตงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษมีการทำบุญด้วยขนมประจำภาคเช่นขนมลาขนมพองขนมบ้าขนมดีซัมและมีพิธีคิงเปรตส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับหรือทำบุญข้าวสากหรือบุญเดือน10เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรตและญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยการนำข้าวสากหรือสลักพัดอาหารหวานคาวผลไม้ไปถวายแด่พระสงฆ์พร้อมกับเขียนชื่อลงในสลักเพื่อให้พระจับสลักส่วนทางภาคเหนือล่ะก็ทานสลักพัดนะครับชื่องานนะทานสลักพัดตาลกล้วยสลักชาวบ้านจะร่วมกันตระเตรียมเครื่องอัฐบริขารอาหารใส่อวยตะกร้าสารเพื่อนำไปถวายทานแด่พระสงฆ์เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลครั้งใหญ่ประจำปีนะโอ้โหนี่คือเราพูดถึงทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางทั้ง4ภาคเลยก็ย้ำนะครับทางภาคกลางเรียกว่าศาสตร์ไทยภาคใต้เรียกว่างานบุญเดือน10ชิงเปรตภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุญข้าวสากส่วนภาคเหนือทานสลักพัดตามกล้วยสลักนะฮะนั่นคือชื่อของงานก็วันงานก็ในวันที่11ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับส่วนทางบ้านเรานั้นบอกว่ามันเสร็จไปแล้วครับตั้งแต่วันที่27-28นู่นครับอ้าวก็ประเพณีครับบ้านทางภาคอีสานในตอนบนนั้นจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน10แต่ถ้าถอยล้นไปทางจังหวัดนครราชสีมาถอยไปจนถึงใต้สุดก็จะเป็นวันแรมเดือน10นะขึ้น15วันแรม15ค่ำเดือน10คือตรงกับวันที่11ตุลาคม

็ต้องขออภัยนะครับแฟนๆเราไม่ประกาศชื่อเพลงเพราะว่าเวลาน้อยวันนี้ขอพูดถึงประวัตินักร้องสักหนึ่งท่านคือเย็นจิตพรเทวีจุดเริ่มต้นเย็นจิตพรเทวีนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังสุดขีดในยุคทองของเพลงลูกทุ่งหมอลำโดยเธอเป็นเจ้าของเสียงร้องต้นฉบับเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายซึ่งเป็นเพลงฮิตอมตะที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นที่รู้จักทั่วประเทศในยุคที่โรงเรียนเธอได้บันทึกสถิติความนิยมด้วยการเดินสายแสดงคอนเสิร์ตที่มีผู้คนหลั่งไหลมาชมกันอย่างเนืองแน่นและสามารถทำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมได้สูงมากในแต่ละคืนเอกลักษณ์ของเธอด้วยน้ำเสียงที่หวานกังวานและมีลีลาการร้องลูกเอื้อนลำคอไพเราะจับใจรวมไปถึงการแสดงหน้าเวทีสนุกสนานทำให้เธอครองใจแฟนเพลงลูกทุ่งนะครับมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแม้การเวลาจะผ่านไปและบทบาทในการวงบันเทิงอาจจะลดลงตามยุคตามสมัยโดยเธอยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นและบางครั้งก็ยังคงมีผลงานออกงานแสดงรับเชิญเพื่อสร้างความสุขให้แก่แฟนเพลงคิดถึงด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะแล้วก็ยังคงคุณภาพด้วยความเป็นมืออาชีพเช่นเดิมคุณผู้ฟังครับเย็นจิตพรเทวีเดี๋ยวนี้ก็ยังร้องเพลงรับงานต่างๆเหมือนเดิมนะครับเขาเป็นนักร้องชาวอำเภอแวงน้อยนะครับชื่อเสียงโด่งดังในวงการเพลงลูกทุ่งในอัลบั้มต่างๆที่คุณท่านทั้งหลายรู้จักกันเพลงสุราน้ำผึ้งสาวทุ่งลุยลายสามีอตรรักกลาน้ำตาน้ำตานองปอลอล้นมีอะไรนะปอลอฉันมีแฟนแล้วดีเกเสียงหล่อตำดำดีดำเด่นแล้วก็เพลงซอกแซกเสียงเสียวๆซอกแซกเสียวๆประมาณนี้นะนั่นคือเพลงเย็นจิตพรทีวีก็จำไม่ค่อยได้นะก็พอที่จะรู้จักเพลงของเขาอยู่บ้างเอาเป็นว่านักร้องลูกทุ่งเสียงดีเย็นจิตพรเทวีก็ยังร้องเพลงได้ดีเหมือนเดิมเป็นนักร้องรับเชิญเหมือนเดิมนะท่านต้องการที่จะใช้บริการนะมาในงานต่างๆก็ร้องรับเชิญอยู่เหมือนเดิมติดต่อได้ทางเพจเย็นจิตพรเทวีนะขอขอบคุณเจ้าของประวัตินะคือเย็นจิตพรเทวีในเพจเย็นจิตพรทวีสืบค้นกันได้วันนี้หมดเวลาครับคุณผู้ฟังกับผมอนุมธงชัยขอถือโอกาสลาเพียงเท่านี้ไปก่อนผิดพลาดประการใดขอกราบอภัยนะขอท่านมีความสุขตลอดทั้งสัปดาห์สวัสดีครับ

0: การก็สามารถทยอยส่งข้อมูลให้ปภ.เพื่อที่ปภ.จะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินภายใน2ทุ่มของวันนี้และออมสินก็จะทำการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทำการตามที่ได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบค่ะ
1: ครับในส่วนของประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการผ่านกระทรวงพาณิชย์นะครับในวันนี้ครับมีผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์นะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับขออนุญาตนำเรียนผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนดังนี้นะครับคือกรมการค้าภายในมีภารกิจหลักที่สำคัญก็คือการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของราคาสินค้าและก็บริการนะครับผมมีเรื่องที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่สำคัญใน2ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของปริมาณและราคาสินค้าซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่สินค้าที่จำเป็นนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในสื่อมวลชนนะครับก็คือในเรื่องของผักแล้วก็ไข่ไก่ในประเด็นที่2เนี่ยคือเป็นมาตรการเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำท่วมของทางกระทรวงพาณิชย์นะครับผมขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกเลยก็คือในเรื่องของปริมาณและราคาของสินค้าผักนะครับเนื่องจากบางพื้นที่ปลูกผักนะครับได้รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักเนี่ยลดลงในตลาดเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์นะครับได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเช่นนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดนครราชสีมาในบางพื้นที่นะครับเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าที่ผมได้เอ่ยไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดทั้งหลายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการทำให้ราคาของผักได้เริ่มอ่อนตัวลงนะครับและเราจะทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงเทศกาลกินเจที่จะมาถึงในปลายสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้ราคาผักกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับสินค้าประเภทที่2ก็คือในเรื่องของไข่ไก่นะครับสืบเนื่องจากฟาร์มไก่ไข่นะครับได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มไก่ไข่ที่อยู่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทำให้ไก่นะครับได้รับความเสียหายไปโดยประมาณก็คือ3ล้านตัวซึ่งกระทบต่อปริมาณไข่ในระบบเป็นจำนวนมากนะครับสิ่งที่กรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือเร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพื่อเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าของห้างต่างๆนะครับควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับโดยเราออกมาตรการเลยทันทีร่วมกับกรมปศุสัตว์ก็คือการยืดอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่ยืนกรงนะครับเดิมเนี่ยแม่ไก่ไข่

0: เนี่ยเราจะเลี้ยงไว้ประมาณ80สัปดาห์เพื่อให้สร้างไข่ออกมาผลิตไข่ออกมาให้พวกเราได้บริโภคนะครับก็ขอยืดจาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์นะครับเพื่อให้มีไข่เข้ามาทดแทนนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ได้ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันคือแม่ไก่พันเนี่ยนะครับแม่ไก่พันก็คือจะผลิตลูกไก่เพื่อเอาไปเลี้ยงเพื่อให้ไข่ออกมาเราก็ยืดอายุปลดระวางไก่ไข่พันเนี่ยจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก็เราคาดว่าปริมาณไข่จะเข้ามาทดแทนได้เร็วที่สุดน่าจะไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้นะครับนอกจากนี้มาตรการอีกมาตรการหนึ่งก็คือเราได้ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่นะครับกับบริษัทส่งออกทั้งหลายซึ่งเราจะขอความร่วมมือว่าขอให้ชะลอการส่งออกไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการในเชิงของปริมาณนะครับในเชิงของราคาเราได้เชิญกลุ่มผู้ผลิตไข่นะครับก็คือสมาคมผู้ผลิตทั้งหลายแล้วก็ฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่4บาท4บาทนี่เป็นราคาที่กลุ่มภาคเอกชนเขาประกาศกันขึ้นมาเมื่อตอนช่วงก่อนเกิดเหตุอุทกภัยเราก็ขอความร่วมมือให้ยืนราคานี้ไปตลอดนะครับแล้วเราก็ได้เชิญประชุมขอความร่วมมือกับกลุ่มผู้รวบรวมนะครับไข่ไก่เนี่ยถูกผลิตจากฟาร์มก็จะไปอยู่ในมือของผู้รวบรวมเพื่อที่จะกระจายไปยังร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับเราก็ขอความร่วมมือทางผู้รวบรวมเนี่ยประเด็นที่หนึ่งให้ไปรวบรวมไข่จากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อที่จะกระจายไปสู่ร้านค้าปลีกทั้งหลายนะครับอันนั้นประเด็นที่1ประเด็นที่2คือขอความร่วมมือในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยนะครับไข่ไก่เนี่ยจะเข้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือร้านค้าปลีกเนี่ยบางครั้งมันต้องวิ่งอ้อมเนื่องจากถนนหนทางถูกน้ำท่วมนะครับบางพื้นที่ไข่ไก่ไม่สามารถจะออกจากฟาร์มได้1วัน2วันนะครับก็ต้องใช้พี่น้องทหารเข้าไปช่วยจัดการในเรื่องของการขนส่งการคัดแยกเพราะฉะนั้นมันจะมีต้นทุนเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้เราขอความร่วมมือในกลุ่มของผู้รวบรวมผู้ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่ข้อกลางตรงนี้อย่าไปบวกราคาเพิ่มจน เกินความเหมาะสมนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีหลังจากนั้นก็คือในส่วนของการค้าปลีกการค้าปลีกอาจจะมีผู้ฉวยโอกาสอยู่บ้างนะครับทางกรมการค้าภายในก็จะออกตรวจนะครับร้านค้าปลีกเพื่อให้มีราคาไข่ที่มันเหมาะสมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนพบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดมีราคาแพงเกินความเหมาะสมเราจะรีบเข้าไปนะครับทำการสอบสวนนะครับว่าทำไมถึงขายราคาแพงขนาดนี้แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราไม่มีราคามาตรฐานเพราะมันขึ้นอยู่กับเส้นทางการขนส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราแต่ว่าเรามีวิธีการในการตรวจสอบว่าไข่ไก่ในพื้นที่ใดควรจะมีราคาเท่าใดแล้วก็จะขอรับฟังเหตุผลที่เขาขนส่งไปต้องอ้อมไปเนี่ยมันเพิ่มต้นทุนขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราดำเนินการในเรื่องของราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ2สินค้าที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตผ่านมาในประเด็นที่2ในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับกรมค้าภายในเราจะมีการจัดงานแสดงสินค้าที่เราเรียกกันคุ้นชินว่าเป็นเรื่องของธงฟ้านะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่เราประสบภัยในเรื่องของอุทกภัยเราจะจัดงานใหญ่ๆเป็นงานธงฟ้าอย่างสมัยก่อนคงไม่ค่อยจะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเรากำลังทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานเขตต่างๆว่าถ้าหากมีพื้นที่ไหนที่น้ำลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายได้นะครับเราก็จะเข้าไปดำเนินการเป็นรถโมบายเล็กๆนะครับแล้วก็ตั้งเต็นท์เพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับผม กับต่างจังหวัดด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังทำงาน
1: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนอง
3: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มย่ำจำใสปานคือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
4: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล์
3: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดมากคุณเด้อ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
3: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok Twitter หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิคนอื่นเขาก็มีเสรีภาพเราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยสาเหตุสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วยซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น Facebook ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสต์ที่เราโพสต์ไปก่อนหน้านี้กับสองก็คืออาจจะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสต์กล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์และนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้

ใจมันแค่คนละจอแต่อายเป็นคนแบบนี้คนบ่ดีบ่สมศักดิ์ศรีกับคน

มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตและมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากในบัญชีธนาคารรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆแล้วมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกเช่นกรณีที่แม่เสียชีวิตและแม่มีบัญชีเงินฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้สำหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลนะคะได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ. 2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะกำหนดให้มีดัตโตยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษาดัตโตยุติธรรมก็คือดัตโตยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะดัตโตยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณาข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านดัตโตยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของดัตโตยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทต่อไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงแล้วเหลือเพียงบางจุดคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
6: นางสาวลลิตาเพื่อพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าราชกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตอินบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมออเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
7: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างนี้ถึง7ตุลาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราช ชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่มจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ยูเนสโกคาดการณ์ว่าทั่วโลกต้องการครูเพิ่มอีก50ล้านคนภายในปี2573พร้อมเรียกร้องให้ส่งเสริมความก้าวหน้าและดูแลสิทธิของครูองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการร่วมกับบรรดาองค์กรระหว่างประเทศเนื่องในวันครูโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทั่วโลกจะต้องมีครูเพิ่มอีกจำนวน50ล้านคนภายในปี2573เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน44ล้านคนและครูระดับปฐมวัยอีก6ล้านคนขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมสถานะและดูแลสิทธิของครูโดยให้ความสำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนครูและรักษาครูที่มีประสบการณ์ให้อยู่ในอาชีพต่อไปพร้อมสร้างโอกาสก้าวหน้าและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งนี้วันครูโลกตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีและปีนี้ครบรอบ60ปีของคำแถลงร่วมว่าด้วยสถานภาพครูซึ่งเป็นตราสารสากลฉบับแรกที่กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิชาชีพครูปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ม99.5 สู่เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
2: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไ
3: ทยมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นนะคะร่วมใจกันลดอุบัติเหตุคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะวันนี้จิรพรบ้างข้างนะคะทักทายทุกท่านเช่นเคยไลฟ์สดชมสดนี่บนเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะผอ. อัจฉริยะ มังธานีค่ะเติมเต็มทุกช่องทางนะคะสวัสดีท่านที่ติดตามคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz นะคะ AM ความถี่621 KHz ค่ะรวมไปถึงเพจนี้แหละเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ทักทายนะวันอังคารที่6นะคะเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน10นะคะปีมะเมียค่ะวันนี้ขอบคุณช่างเทคนิคของเรานะคะน้องโจนะคะน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชมงคลนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามอราชมงคลอีสานที่ขอนแก่นนี่แหละนะแต่ก่อนเรียกเทคโนไทยนะสำหรับใครที่เคยเป็นลูกศิษย์นะเทคโนไทยนะก็ได้ดิบได้ดีนะคะมีทั้งทุกอาชีพเลยเป็นครูอย่างเงี้ยนะคะเป็นวิศวกรเนาะบางท่านก็เป็นระดับแบบอาจารย์สอนนะกลับเข้ามาสอนมหาวิทยาลัยที่ตนเองได้จบการศึกษาไปเหล่านี้นะคะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์นะที่เรียกว่าเยาวชนรุ่นใหม่หรือเด็กๆที่มาฝึกประสบการณ์จากที่ต่างๆนะคะที่มาร่วมแชร์เปลี่ยนประสบการณ์นะมาเรียนรู้ นะที่สทขอนแก่นนะทุกคนก็บอกว่าได้รับความรู้รับฝึกประสบการณ์จริงนะคะเอาละค่ะนี่ก็ท่านผอ.สทขอนแก่นผอ.อัจฉริยะ มังธนีเปิดโอกาสนะคะให้เด็กนักเรียนนักศึกษานะถ้าเกิดมาฝึกประสบการณ์แต่ก็ต้องมาเน้นว่าเฉพาะทางหรือเปล่าตรงกับสายงานที่เรียนมาไหมแล้วมาฝึกประสบการณ์นี่ก็ยิ่งจะทำให้เข้าใจมีความรู้พื้นฐานที่แน่นขึ้นนั่นเองนะคะท่านบอกเปิดโอกาสให้เต็มที่นะคะเอาละค่ะวันนี้วันดีนะเป็นวันดีแหละนะดีทุกวันเลยมาดูสภาพอากาศกันก่อนบางคนบอกว่านี่คือกำลังขับรถอยู่นะคะเดินทางส่งของส่งพัสดุค่ะแล้วก็วันนี้อย่างที่ว่ากันไปอากาศแปรปรวนสภาพอากาศก็ต้องเตรียมรับมืออีกระลอกนะคะตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7ตุลาคม69นี้สภาพอากาศนะคะก็ทำให้หลายท่านแบบว่านิ่งดูดายไม่ได้นะคะเดี๋ยวฝนมาน้ำท่วมฉับพลันในจุดที่เคยท่วมซ้ำซากอย่างเงี้ยโดยเฉพาะที่ภาคใต้ช่วงนี้ใครที่ลุยใต้เดินสายล่องใต้นะคะก็พึงระวังค่ะกับสภาพอากาศที่มีฝนนะวันนี้ค่ะสภาพอากาศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคุณฟังคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงบางแห่งซึ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยลักษณะของฝนฟ้านะคะจะเป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าด้วยนะต้องระวังนี่อันตรายมากเลยขอให้ทุกท่านค่ะก็ระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าแลบนี่ฝนตกสะสมลมแรงด้วยนะคะเพราะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยด้วยนะประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะแผ่เสริมลงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วค่ะส่งผลให้มีลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาอ่าวไทยแล้วปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนค่ะคือเรียกว่าลมหนาวเข้ามาเยือนทุกท่านทราบดีเห็นบรรยากาศแบบนี้ลมหนาวปะทะกับแบบเหมือนจะมีฝนนะคะก็เหมือนครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่บรรยากาศดีมากเลยนะบอกไว้เลยใครที่ขับรถนะคะอยากจะประหยัดพลังงานอยากจะประหยัดน้ำมันลดกระจกแล้วปิดแอร์คุณฟังนี่ขับแบบชิลๆขับไม่เร็วนะคะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยอากาศเย็นสบายมากเลยใครที่เรียกว่าอยู่ที่บ้านซักผ้านะคะตากผ้าก็จะลมโชยอากาศดีมากนะคะวันนี้ขอนแก่นวันนี้นะคะมีฝนนะฝนน้อยมากเลยฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะสำหรับที่จังหวัดขอนแก่นมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะเหมือนลมหนาวแหละอากาศแห้งนะคะต้องทาครีมทาโลชั่นบำรุงผิวพรรณไว้หน่อยนะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ที่ขอนแก่น33องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กม.ต่อชั่วโมงนะคะนี่เป็นสภาพอากาศก็สำคัญนะกับการเดินทางขับขี่ขับรถใช้ถนนค่ะ FC แถวบันทุ่มบอกว่าวันนี้อากาศดีค่ะณตอนนี้ 10:16 นถนนหนทางโล่งนะคะรถก็ไม่เยอะค่ะใครที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นขับไม่เร็วขับช้าๆนะคะก็ยิ่งจะทำให้ปลอดภัยแล้วก็กินลมชมวิวแบบสบายๆค่ะส่วนคนที่เดินทางนะคะหรือขับรถหรือจะข้ามถนนนะก็ต้องระวังนะคะรถไม่เยอะก็จริงแต่ว่ารถวิ่งเร็วมากส่วนคนที่ขับรถถ้าจะเจอผู้คนข้ามถนนต้องชะลอก่อนนะคะนี่ต้องชะลอก่อนหรือจอดให้คนที่เดินทางเท้าข้ามไปอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันเห็นคนอื่นเขาแบบเขาจะเลี้ยวเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวแช่นานแล้วเราขับมาเราอาจจะชะลอก่อนนะคะแล้วก็ให้ข้ามไปอย่างปลอดภัยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทมีน้ำใจที่ดีที่เรามาแสดงออกกันนะคะเพื่อให้ต่างคนต่างที่ใช้ถนนหนทางร่วมกันนะคะขับขี่ขับรถนะอย่างปลอดภัยละค่ะเห็นเด็ก ข้ามถนนก็เช่นเดียวกันนะเด็กๆมาเรียนหนังสือเด็กๆมาซ้อมกีฬาตามสถานศึกษามีเด็กนักเรียนคุณฟังคะก็เดี๋ยวท่านใดนะที่อาจจะผ่านในพื้นที่หรือหน้าบริเวณสถานศึกษาหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ต้องชะลอเนาะเพื่อความปลอดภัยให้คนที่จะเดินทางข้ามไปอย่างปลอดภัยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมารยาทที่ดีในการขับขี่ขับรถนะมาช่วยกันลดอุบัติเหตุร่วมกันค่ะ043-236-726นะคะวันนี้เช่นเคยทักทายงานเพลงกันเข้ามาประเดิมด้วยงานเพลงแรกแล้วกันของคุณมนแคนแก่นคูณนะคะดอกจานประหารใจค่ะ

0: วันนี้มาพร้อมกับทรงผมนะเก๋ไก๋ใช้ไลน์นะขอบคุณน้องปอซาลอนกันด้วยนะผักเปียเนี่ยไม่รู้ว่าจะม้วนหน้าม้วนหลังนะแต่ว่าเต็มๆเพื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะให้มีสีสันเนาะให้มีอะไรที่แบบว่าแปลกหูแปลกตาไปหน่อยนะคะหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าวันนี้เงาๆเศร้าๆเซ็งๆเนี่ยมาติดตามแล้วกันเนาะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นนะคะ FM 99.50 MHz สื่อกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้กับช่วงของการที่เราใช้ยุทยานพาหนะนะกับขี่ขับรถไปด้วยฟังกฎระเบียบนะคะในการที่จะมาเตือนกันดีกว่าเนาะเตือนสตินะสำหรับใครที่ขับขี่ขับรถนะหรือว่าหลายท่านนะอยากจะไปจองคิวใบอนุญาตขับขี่ขับรถเงี้ยนะก็คลิกเข้าไปนะคะหรือพิมพ์ภาษาไทยก่อนก็ได้นะก็จะมีสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะคะหรือ dlt.go.th เหล่านี้เป็นต้นนะคะในกรณีที่ใครที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะต้องจองคิวก่อนคุณฟังครับจองคิวในระบบออนไลน์เนาะหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้ความรู้นะมีการอบรมก่อนที่จะไปทดสอบอีกทีนึงทดสอบก็จะเป็นภาคทฤษฎีก็คือภาคความรู้นั่นแหละการสอบนั่นคือหมายถึงว่ากำลังให้ท่านได้อ่านได้ศึกษานะคะได้กอบโกยความรู้ในการขับขี่ขับรถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยนั่นเองค่ะและครั้งนี้ภาคทฤษฎีเสร็จปุ๊บก็จะเป็นภาคปฏิบัติก็คือสอบขับจริงเดินหน้าถอยหลังนะคะไม่ล้ำเส้นไม่คร่อมเลนส์เหล่านี้เป็นต้นนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายนะคะแต่พอถ้าเกิดเราเข้าไปสอบแล้วหรือได้มาทำใบอนุญาตขับขี่กับรถแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าใช่ไม่ใช่ก็ได้นะอย่างเช่นอะไรบ้างในกรณีที่ขับรถมาเติมน้ำมันเงี้ยนะเขาก็ให้แบบว่าปิดเครื่องก่อนฟังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเชื้อเพลิงเนาะจะปะทุใส่กับเครื่องยนต์ร้อนๆเงี้ยอาจจะส่งผลทำให้เกิดเพลิงไหม้เงี้ยนะคะระเบิดเบิ้มได้เหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องจริงเห็นไหมล่ะคะว่าสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ศึกษาหรือยังไม่ได้มาลองเนาะก็ต้องมาลองดูนะคะเพราะว่าถ้าเราขับขี่ขับรถทุกวันนี่คืออย่าอาศัยแค่ว่าทราบเส้นทางชินกับเส้นทางเข้าออกเท่านั้นจนกลายเป็นความเคยชินนะคะแล้วถ้าเกิดว่าขับเข้ามาในตัวเมืองใหญ่จะซ้ายจะขวาบางทีเราอาจจะเผลอเรอก็ได้หรือว่าลืมไปก็ได้นะคะลืมเปิดไฟลืมใช้ไฟนะใช้ไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยไฟซ้ายไฟขวาเนี่ยค่ะหรือคนที่แบบออกมาตามตรอกซอกซอยนี่คือคุณต้องชะลอหรือว่าหยุดก่อนนะแต่ต้องเปิดไฟเลี้ยวตลอดนะว่าจะเลี้ยวซ้ายคือก็ต้องใช้ไฟเลี้ยวซ้ายไม่ใช่พุ่งพรวดออกมานะแล้วทำให้คนที่เขามาทางตรงนะคะอาจจะโดนชนหรือไม่ก็เราผิดนะเพราะว่าเราแบบขับออกมาโดยไม่ระมัดระวังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เยอะนะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้นะฟังดังนั้นค่ะขับขี่ปลอดภัยจะต้องเรียกว่าอะไรบ้างนะคะขับขี่ปลอดภัยก็คือไม่ขับเร็วแน่นอนไม่ขับเร็วขับแบบระมัดระวังแต่ขับขี่ขับรถมาตลอดทุกเส้นทางไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถคุณผ่านมาได้อย่างไรคือหมายความว่าคุณไม่นึกถึงความปลอดภัยชีวิตกับตนเองเลยหรือนะคะอย่าไปหลบไปซ่อนนะเพราะว่าอันตรายมากเลยกับการที่ถ้าเขาชนหรือเราชนแต่เรื่องของตัวบทกฎหมายถ้าท่านไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถอย่างไรเสียก็ไปไกลไม่ได้แหละอะนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุโดนปรับโดนจับกันไปน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเสียเวลาสักไม่กี่วันหรอกนะคะแป๊บเดียวนะสอบใบอนุญาตขับขี่ขับรถและท่านก็มีทักษะประสบการณ์ในการขับรถจริงอยู่แล้วอาจจะสอบได้ไม่ได้ยากจนเกินไปแต่ก็อาจจะมีเรื่องของคิวหน่อยนะในระหว่างนั้นเราอาจจะเปิดแมนนวลหรือว่าคู่มือทางออนไลน์ก็ได้สื่อโซเชียลทุกวันนี้ตักตวงกอบโกยข้อมูลไว้ก่อนที่จะไปสอบภาคทฤษฎีนะคะดังนั้นค่ะสำหรับขับขี่ปลอดภัยนะคะก็ต้องเรียกว่าฝึกทำข้อสอบใบขับขี่นะคะรับรู้เรื่องขับขี่และกฎหมายค่ะแล้วก็ยังมีเกร็ดความรู้ก็คือสาระความรู้นะคะและเทคนิคยานยนต์ให้ท่านนะคะไม่จะเป็นคำแนะนำตรวจเช็ครถเหล่านี้หรือการรับมือกับส ถานการณ์ฉุกเฉินนะอย่างเช่นการที่เราขับรถลุยฝนนี่คือสถานการณ์จริงที่หลายท่านบอกเจอมาแล้วนะน้ำท่วมหรือแม้กระทั่งถนนลื่นนี่คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับมือได้นะเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเยาวชนค่ะจริงๆเขามีคลังข้อมูลทุกวันนี้นะหลักสูตรสำหรับคิสนะคะสำหรับคิสเลยบอกไว้ก่อนสำหรับเด็กนะเพื่อปลูกฝังความปลอดภัยทางถนนให้เด็กและเยาวชนค่ะสิ่งดีๆแบบนี้นะคะก็เรานำมาสกิดท่านให้ท่านได้อาจจะศึกษาเนาะในระหว่างที่ว่างจริงๆนะหรือว่าขายของไปด้วยทุกครั้งที่เราจะเดินทางนะคะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าหวั่นใจเหมือนกันนะอุ๊ยฉันไม่เคยขับออกไปเส้นทางไกลอย่างเงี้ยขับขี่ขับรถก็น่ากลัวแต่จำเป็นต้องขับเหล่านี้นะคะซึ่งจริงๆก็คือต้องมีเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถยนต์ทุกประเภทนั่นเองค่ะสวัสดีทักทาย FC ตัวยงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อธิราชมายุรวาทนะบอกวันนี้เสียงชัดเจนดีครับอากาศร้อนไม่ร้อนสลับกันไปซึ่งเป็นช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนคุณพี่คะก็ดูแลสุขภาพระมัดระวังกันด้วยนะคะบอกว่ามีเมฆเยอะบอกมาธุระในอำเภอวันนี้มีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์นะคะนี่มีกรณีนี้อีกแล้วรถมอเตอร์ไซค์ออกจากซอยกับรถมาสายตรงคือมาทางตรงใช่ไหมคะอ๋อบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดีแค่คนมีบาดเจ็บเห็นไหมนะคะว่าออกมาจากตรอกซอกซอยเนาะต้องชะลอหรือหยุดก่อนนี่มาชนกันที่เขามาแบบทางตรงนะคะอันตรายมากเลยขอบคุณคุณพี่อธิราชด้วยนะคะที่มีเรื่องราวที่มาให้ทุกท่านนะคะได้ฟังแล้วเตือนกันไปในช่วงของการขับรถค่ะตอนนี้รับฟังนะคะจนจบรายการ12ในการจะเดินทางกลับบ้านครับเดินทางปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะสวัสดีทักทายกันต่อคุณบนสวนบางแดดนะคะสวัสดีครับคุณเปิ้ล FC ประจำมาแล้วนะบอกวันนี้บรรยากาศอากาศดีมากนะคะที่บ้านแท่นชัยภูมิเนาะวันนี้ฝนฟ้าคะนองครึ้มๆนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็ทักทายงานเพลงแนวหลังเย็นคอยเวอร์ชั่นของคุณดาวมายุรีนะเดี๋ยวจัดให้ค่ะทักทายกันมาเนาะแล้วก็มีคุณพี่อธิราชนะคะทักทายงานเพลงนุ่มนาคอยวิเศษเวนิกาใช่เมื่อวานนี้คือเวลาหมดก่อนเดี๋ยวจัดให้วันนี้แหละนะคะใครบ้างนะคะหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้อย่าเพิ่งน้อยใจนะนี่อย่าเพิ่งน้อยใจนะต้องกริ้งกรางมาอีกนะคะไม่ได้รับสายนะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะฟังสิ่งดีๆเตือนสติการขับขี่ขับรถรวมถึงสปอตเรื่องพรบ.ประกันภัยคุ้มครองเดี๋ยวเรามีเพลงเพราะๆเนี่ยให้ฟังกันต่อค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถควบหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

นี่คือเสน่ห์งานเพลงสไตล์แบบลูกทุ่งนะคะนมนาคอยนะของคุณวิเศษเวนิกาจัดให้นะคะสำหรับ FC ที่น่ารักนะคะอุตส่าห์แบบว่าทักทายงานเพลงกันเข้ามาแล้วแก้หลังไมค์เมื่อสักครู่นี้สาวแม่ห้องสอนนะเดี๋ยวจัดให้ค่ะขอบคุณด้วยก็แล้วกันที่ทุกท่านนะที่เข้ามาให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยแต่กับซอฟบัตรขอนแก่นคุณพี่บอลสวรรค์บางแดดแซวนะวันนี้ทรงผมน่ารักไปอีกแบบนะเหมือนตอน14อีกครั้งหนึ่งนี่นะแซวกันไปค่ะอะไรกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนระมัดระวังกันด้วยเพราะช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนนะแต่ว่าวันนี้อากาศดีมากเลยขอบอกนะคะย้ำชัดกันอีกครั้งนะว่าในช่วงที่ทุกท่านเดินทางขับขี่กับรถนะออกจากตรอกซอกซอยค่ะต้องเปิดไฟเลี้ยวให้ชัดเจนจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะแต่ก็ต้องก่อนจะพุ่งพรวดหรือจะเลี้ยวต้องหยุดก่อนชะลอก่อนมองซ้ายแลขวาคือแน่นอนแหละที่เข้ามาทางตรงนะคะก็ต้องวิ่งมาเพราะนั้นเราจะต้องมีมารยาทที่ดีและระวังนะคะไม่ใช่ว่าพุ่งพรวดออกไปแล้วให้คนที่มาทางตรงเบรกเองอย่างเงี้ยดูแลตนเองอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคนที่เขามาแบบถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบนะแต่เราแบบพุ่งพรวดบางทีเบรกไม่ทันทำให้เพื่อนร่วมทางต้องพลอยเสียหลักเงี้ยมีเยอะแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเลือดตกยางออกไปด้วยกันก็เสียเวลาเนี่ยค่ะถ้าดวงสวยก็ถึงขั้นแบบอุ้ยเจ็บหนักเนี้ยเป็นเพราะว่าคนที่แบบอาจจะมักง่ายดีกว่าเนาะขับขี่กับรถนี่คือมีประเภทที่แบบมักง่ายนะคะขับขี่ประมาทหวาดเสียวทำให้เพื่อนร่วมทางต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยนะคะบางคนเขาไปดีๆของเขาเนี่ยไปชนเขาเพราะว่าดื่มแล้วขับเหล่านี้เป็นต้นนะคะคือไม่คุ้มเลยนะคะทำให้คนอื่นนะมีรู้สึกว่ามีความเดือดร้อนไปด้วยนะคะสังคมจะน่าอยู่นะคะก็เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะ10:36 นี่คือช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยนะเพื่อนร่วมทางของท่านลอยน้ำในช่วงนี้ใครที่กำลังเรียกว่าจะเตรียมทานข้าวหรือว่าเตรียมส่งของส่งพัสดุนะคะอยู่ที่ไหนพิกัดใดอยู่จุดใดของโลกใบนี้ค่ะเราส่งสุขมอบให้นะคะไปต่องานเพลงนี้แนวหลังยังคอยนะคะของคุณดาวมายุรีพิเศษสำหรับคุณพี่บนสวรรค์นะบางแดดเนี่ยแล้วค่ะทุกท่านด้วยค่ะ

อย่าเพิ่งหลับกันนะคะกำลังแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนอากาศก็ดีๆนะคะ FC ก็แบบทักทายงานเพลงกันเข้ามาแบบซึ้งๆนะคะน่ารักมากเลยไม่ว่าจะทั้งหลังไมค์นะคะขอบคุณแถวภูเวียงกันด้วยทักทายงานเพลงเข้ามาฮักน้องคนเดียวนะคะมอบให้ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็มีงานเพลงนี้สาวแม่ห้องสอนเนาะของคุณคัทริยามารสีน่าจะใช่เพลงนี้แหละจัดต่อแล้วกันสำหรับในช่วงนี้คุณฟังคะเดินทางกับขี่รถดีๆแล้วกันสำหรับคนที่บอกว่าใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนนะคะแล้วก็คนที่แบบส่งของส่งวัสดุค่ะตอนนี้อยู่แถบแถวพระยืนด้วยนะบอกพิกัดคลื่น FM 99.50 MHz นะคะฟังในรถบอกชัดเจนมากเลยขอบคุณกันด้วยแล้วกันนะอุตส่าห์แบบนะเช็คสัญญาณให้ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะก็ให้ทุกท่านค่ะพึงระวังนะคะเรื่องของการขับขี่ขับรถนะหลังจากที่น้ำลดแล้วต้องเช็คสภาพรถแล้วก็อย่าขับเร็วแล้วกันช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อนะคะกับการที่ดูแลรถนะคะในช่วงที่เราแบบขับลุยน้ำย่ำฝนอ่ะแต่ไม่ยอมไปเช็คสภาพรถสักทีอันนี้อันตรายเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมาเตือนกันต่อค่ะ

ที่ธุรการชำนาญงานเนี่ยเลขาสทขอนแก่นของเรานี่แหละเป็นได้ทุกอย่างนะน้องปอมคุณวันวิมลราชชนนะบอกว่าป้อจัดให้พี่หน่อยนะเปียข้างนะเปียผมนะผมเปียสวยๆหน่อยนะมีเซากันไปนะคะเอาละค่ะก็อย่างที่ว่ากันไปถ้าใครขับขี่ขับรถไปด้วยแล้วก็เริ่มหิวข้าวนะคะต้องหาที่จอดนะคะต้องทานข้าวปลาอาหารให้อิ่มอร่อยนะคะคุณพี่บนสวรรค์บางแดดนะขับรถอย่าประมาทแค่พริบตาเดียวนะคะก็เรียกว่าสูญเสียทรัพย์สินเนาะกับชีวิตเสียชีวิตอ่ะนะคะมันไม่คุ้มเลยนะก็อุตส่าห์เตือนนะแฟนคลับแฟนรายการด้วยกันนะคะสวัสดีคุณพี่หนูแดงจริงๆนะคะวันนี้เพลงที่ขอฟังขี้เรนิสัยดีเสรีรุ่งสว่างนะคะแล้วก็มีคุณอ้อยรุ่งจิตนะคะก็ขอบคุณกันด้วยที่หลายท่านนะอุตส่าห์เข้ามาติดตามกันนะคะมีแซวด้วยว่าผู้ดำเนินรายการมีความทุกข์ความเครียดบ้างหรือเปล่าเอ้ยนะทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดแหละนะคะเพราะว่าดูแต่ละวันสดใสใสไลล้านลาทุกวันเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ใครจะรู้นะแอบเหงาก็มีนะนี่แซวกันไปนะคะก็เติมกำลังใจนะคะทุกท่านก็อาจจะมีทั้งสุขทุกเศร้านะคะแต่ทุกอาชีพเชื่อไหมว่าก็คือเลี้ยงปากท้องตนเองนั่นแหละนะคะไม่ต้องมาแบ่งชั้นวรรณะว่าตนเองอำนาจบาดใหญ่หรืออย่างไรหรือทับแม้นะอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็คงจะไม่มีใครกลางแบบนั้นหรอกเพราะทุกวันนี้เป็นโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็โลกที่มีเรียกว่าทุกคนทัดเทียมกันเนาะการศึกษาเนี่ยทำให้ผู้คนนั่นแหละที่จะพัฒนาจิตใจนะแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะจะไม่กลางไม่เรียกว่าไปข่มเหงการเหล่านี้ไม่ใช่ละนะคะไหนๆก็คนไทยด้วยกันนะคะแล้วก็มีน้ำใจโดยเฉพาะการขับขี่การเดินทางนี่แหละต้องปลอดภัยแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้นำรถไปเช็คสภาพนะเรื่องนี้สำคัญนะคะสำคัญมากเลยค่ะลุยน้ำย่ำฝนมาขี้โคลนนะใต้ท้องรถบอกไว้เลยนะคะเป็นปัญหามากเป็นอุปสรรคต่อการที่เราขับขี่นะบางครั้งอาจจะไปติดอยู่ใต้ท้องรถนะไปขัดระบบเบรกอ่ะนะไปเกี่ยวต้นไม้ใบหญ้าอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะนะคะแต่เราก็ฝืนขับเงี้ยแล้วพอเวลาเบรกหลายท่านมีแบบนี้นะเบรกนี่คือเอาไม่อยู่ค่ะเพราะจากการที่แบบไม่ได้ตรวจเช็คสภาพรถเลยหรือว่าผ้าเบรกเนี้ยนะหรือจะลมยางอะไรต่างเสื่อมสภาพหมดอายุไปตามกาลเวลานะฟังนี่ฝากไว้ด้วยแล้วกันทริคเล็กๆเกล็ดง่ายๆที่เราสามารถที่จะรับรู้แล้วก็นะคะตรวจเช็คตนเองได้นะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณหลายท่านเลยนะที่อุตส่าห์ทักทายงานเพลงกันเข้ามาเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อฮักน้องคนเดียวนะคะ FC ภูเวียงทักทายกันเข้ามาฟังขออภัยด้วยนะคะบางครั้งอาจจะเสียงอาจจะแหบๆแห้งๆจริงๆค่ะฮักน้องคนเดียวเนาะเอาเวอร์ชันของคุณไหมไทยเจตวันแล้วก็คุณต่ายอรทัยมาให้จัดให้เลยค่ะ

0: ปลาไทยย้อนมันลุ้นบ่ได้ไอ้ไหมไทยจะมาแบคือบ่เปิดประตูออกมาดังหน้าบ้านบ่ให้อ้ายนั่งนั่งแน่นอนล่ะ
1: โอ้ยไอ้ไหมไทยตัวนั้นน้องกับพ่อกินข้าวค่าเดียวกับอีแม่ล้างถ้วยคนถ้วยแจ้วแล้วพ่อก็ได้เป็นตัวตัวอ้ายเฮามาแม
0: ่ปลาไทยเอ้ยพวกอ้ายคิดฮอดเจ้าบ่มีหยังสิมาพอคิดอีหลีคิดกระดอจนกินข้าวกระบอล่มปนตัวหลา
1: หืมให้มันเป็นบอกคืออันเป็นข้าวนั่นน่ะยิ่งอยู่เด้อ
0: โอ้ยสิหาว่าเขาซาซื้อซื้อเขาซาซื้อซื้อดอม
1: มันเสื้อโอ้ยไอ้ใหม่ไทยเอ้ย

0: จะไม่เอินรู้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ละไทยเอ้ยเห็นบ่ครับผมเหี้ยนต่างท่านจะสะเป่าเหี้ยนนํา
0: คุณ
1: บัดบ้านยอดขาวบัดบ้านข้าวยอดทวนยังสิได้กายเกิด
0: โอ้ยจะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: หมดเวลาแล้วนะคะก็จริงอยากจะต่อเนื่องเลยนะยาวนานนะหลายท่านบอกว่ากำลังเติมเต็มความสุขมีความสุขทุกครั้งค่ะที่ขับขี่ขับรถแล้วก็ติดตามข่าวสารรายการของสวทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณกันด้วยนะคะซึ่งก็ภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.สวทขอนแก่นผอ.อัจฉริยะมังธานีค่ะติดตาม AM 621กิโลเฮิรตซ์ด้วยแล้วก็เรียกว่า FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะนี่คือสื่อของสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะณช่วงเวลานี้ก็คงจะต้องลากันไปแล้วหมดเวลาแล้วกับรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นนะคะจิรพรมังค่างขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะแล้วก็มีแซวมาไลน์ส่วนตัวกันด้วยนะเป็นเพื่อนนะตั้งแต่สมัยเรียนนะก็ขอบคุณด้วยละกันนะเอาล่ะนะขับขี่กับรถดีๆแล้วก็เตือนสติทุกท่านนะคะว่าถ้ายังไม่ได้เช็คสภาพรถนะหรือว่ายังไม่ได้เล่นล้อต่อภาษีพรบต่างๆนี่สำคัญมากเลยค่ะต้องรีบไปดำเนินการนะคะเดี๋ยวจะเจอพี่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะเอาผิดเราได้ไงนะเราไม่อยากจะเจอกับเรื่องของการปรับนะค่าปรับเหล่านี้ไม่คุ้มนะกับการที่แต่งสวยหล่อออกมาช้อปปิ้งอย่างเนี้ยนะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วจะลากันด้วยงานเพลงที่ทักทายกันเข้ามานะสะเดาะเคราะห์ใจค่ะของคุณดวงตากงดองนะคะขอบคุณมากเลย FC หลังใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่
1: ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกทีมชาติฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1มีลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามทิศทางฝนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยพบกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและฝั่งอันดามันมีฝนตกชุกหนาแน่นจึงขอให้ประชาชนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝนจะลดลงชั่วคราวก่อนจะมีฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม
3: สัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: ด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงสถานการณ์พายุว่าขณะนี้พายุได้สลายตัวลงแล้วแต่ช่วงวันที่1ถึง2วันนี้เกือบทั่วทุกภาคของไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงจากนั้นวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และยังมีฝนตกบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสสทช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทางแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคุมการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องและเมือง เป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผ่านน้ำผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานสำหรับพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภออุ้งพระรักจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงและได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำและเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้อยู่
5: ลุ่มน้ำบางประกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยจะเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
4: รองเลขาธิการสธนช.กล่าวด้วยว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ได้ประเมินเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นห่วงพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% แล้วเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งอันดามันเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150มิลลิเมตรจึงได้เร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและจ่ายเงินเยียวยารวมทั้งให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7พร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปะม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพการอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้จัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
7: ่หลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่อยู่ที่มีสถานการณ์ยังต้องถือว่ายังหนักหน่วงอยู่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะเน่าเหม็นขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นการสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเราก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับจำต้องเรียนให้ทุกท่านได้เตรียมการไว้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
6: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้จังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้ ปจนถึงวันที่14ตุลาคมโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้เริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายและจะทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคโดยในส่วนของภาคใต้คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าหรือประมาณเดือนมกราคมซึ่งปริมาณฝนจะทยอยเลื่อนจากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และลงไปถึงจังหวัดชุมพรสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วซึ่งได้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานดูแลอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อเร่งจัดการพร่องน้ำ
9: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกครม.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
8: นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรับมือฤดูน้ำหลากในปีนี้ทั้งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในเวลา16นาฬิกาของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและกำชับการทำงานปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: หลายจังหวัดมีฝนตกหนักต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ต่างเฝ้าระวังและเข้าช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแล้วเช่นที่จังหวัดลำปางเตรียมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาสถานการณ์อย่างปกติ
1: จังหวัดลำปางยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ระบุว่าวันนี้ไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงจังหวัดลำปางพร้อมระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกด้านนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์น้ำวันที่6ตุลาคมเขื่อนกิ่วลมมีน้ำร้อยละ 90.34 เขื่อนกิ่วคอหมาร้อยละ 96.18 และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าร้อยละ 94.92 โดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติท่านี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบรรหารสุยะโสธรลำปางรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบาย
10: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและ และการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่มจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานพิษณุโลกแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
11: โครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มมากขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมตั้งแต่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยต่อเนื่องถึงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งตามแนวคลองและน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งนี้ขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมขณะที่สำนักงานชลประทานที่3ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากขึ้นพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมเข้าสู่ระดับวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: ส่วนกรณีการรื้อแนวคันกั้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและบูรณาการหน่วยงานเร่งระบายน้ำนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรณีเรื่องการรื้อถอนแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเนื่องจากฝั่งเหนือคันกั้นน้ำจะต้องรับปริมาณน้ำมากกว่าโดยกำชับให้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดทิศทางน้ำพร้อมเร่งสำรวจผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือในการย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในระหว่างการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาพรวมการระบายน้ำได้มีการบูรณาการความร่วมมือระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลจากหน่วยงานทั้งปภ.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยล่าสุดสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายอาทิลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ระบายลงสู่อ่าวไทยเรียบร้อยแล้ว
12: การสร้างคันกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าพอเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจหนึ่งต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
4: นางสาวลลิตาเพลิดชื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำ สำหรับพื้นที่สายไหมออกเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจับพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนสายหลักมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังในบางส่วนในซอยย่อยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องกลิ่นกรุงเทพมหานครได้นำสารชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียไปใช้ในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นขณะเดียวกันหลังระดับน้ำลดลงยังต้องเร่งจัดการปัญหาขยะตกค้างส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวน 49,218 คนด้วยสิทธิประชาชนยื่นขอรับการช่วยเหลือมากที่สุดได้แก่ค่าดำรงชีพรองลงมาคือค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือหรือทุนในการประกอบอาชีพประชาชนยังสามารถเข้ากลไกตรวจสอบสถานะคำร้องได้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งหลังพบว่าปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำ 103.47% จึงได้แขวนบานระบายทั้ง4บานเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกิน 100% ทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปินเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
14: นายระมันคารโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอแว้ง134มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง131มิลลิเมตรและอำเภอศรีสาคร 108.6 มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้ว2จังหวัดคือสระแก้วและกระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินรอบแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี้
16: นางสาวสุธีธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทว่าล่าสุดมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.แล้ว คือจังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่จำนวน17ครัวเรือนรวม611ครัวเรือนโดยปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดสามารถส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วได้จนถึงเวลา 20:00 นของทุกวันจากนั้นปภ.จะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทันทีสำหรับเงินรอบแรกคาดว่าจะสามารถโอนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับการอนุมัติแล้วในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้สำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนรวม 1,224,030 ครัวเรือนโดยจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับนอกจากนี้ปภ.ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิมมี65จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากและแม่น้ำแม่กลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมย้ำการพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองพันธุ์พืชต้องรอบคอบและยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจนเป็นเหตุให้สุกรทยอยตายเกือบ 2,000 ตัวว่าได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้รับความร่วมมือจากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการสนับสนุนเรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมสูงซึ่งคาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที
17: ่ซึ่งเรื่องนี้ทางผมก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมาก
1: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พื้นที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายสินค้าบางชนิดเริ่มขาดตลาดและราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมใช้พื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดช่องทางให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไปพร้อมกันได้ส่วนกรมการค้าภายในจะดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี
0: ้นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันธุ์จาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาท
18: กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าคือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรด
0: ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่ม 9-18 ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่ม16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569วาสนาตระเกตรายงาน
1: อีกสักครู่กับติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงซึ่งเป็นชนิดน้ำมันที่ได้รับยกเว้นภาษีโดยมีไว้ใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรงานก่อสร้างเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วยทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงในดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐออกจากฐานทัพอากาศแอร์ฟอร์สของอังกฤษเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามหลังจับกุมชายชาวอังกฤษ5คนที่สงสัยว่าอาจเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพแห่งนี้ซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านขณะที่นายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดออกไปเพราะสหรัฐมั่นใจว่าอิหร่านกำลังพยายามก่อการร้ายต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังคงจัดสรรยุทธโภคทหารที่จำเป็นเข้าไปประจำการเสมอด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้ายดังกล่าวซึ่งไม่มีมูลความจริงและการที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเป็นการเข้าใจผิดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสที่คาดการว่าอาจมีนักเรียนมัธยมปลายราว 20,000 ถึง 40,000 คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสประสบกับปัญหาขาดแคลนครูห้องเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปพร้อมกันนี้ยังรายงานว่ามีนักเรียน215รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ715นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้านสำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอย่างสงบโดยการคัดค้านที่เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสประกาศว่าจะเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้เพื่อปกป้องนักเรียนมัธยมปลายจากการใช้กำลังอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศไนจีเรียรุ่น ATR-42 ตกใกล้ฐานทัพเรือในเมืองอิกโบโกดารัฐออนโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้โดยสาร25รายและลูกเรือ7รายเสียชีวิตทั้งหมดโดยเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและกำลังเดินทางจากเมืองเบนินซิตี้ทางตอนใต้ของไนจีเรียมุ่งหน้าไปยังนครลากอสซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยรวมถึงสั่งการให้กองทัพอากาศเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: ก การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่เล่น10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งหลังแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2จบที่ตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับผลการแข่งขันและการพ่ายแพ้ในเกมนี้โดยหลังจากนี้จะขอพักสักระยะก่อนเริ่มต้นเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพแต่ข้อดีจากการแข่งขันรายการนี้คือการได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายรายซึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17ทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มภูฏาน4ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพชบาแก้ว U17จะลงสนามพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มเอาชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มส่วนปีศาจแดงแห่งยุโรปมี6คะแนนอยู่ที่3อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติอิตาลีของโรเบโต้มันชินี่หัวหน้าโค้ชคนใหม่กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะตุรกี3ประตูต่อ1ทำให้ทัพอัสซูรีมี7คะแนนจาก4นัดรั้งอันดับ2กลุ่มส่วนทีมไก่งวงแพ้รวด4นัดไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมสูงส่วนอิตาลีกับเบลเยียมต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อไปในอีก2เกมสุดท้ายซึ่งจะกลับมาแข่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปจิโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกโดยโปรจีนรับเงินรางวัล 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,100,000 บาทโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตทำให้ยอดเงินสะสมเกิน20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ672ล้านบาทกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวดสกอร์6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกัน World Shoot Greece ที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยเทนนิส ATP ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศโนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียเอาชนะดานิลเมดเวเดฟอดีตมือหนึ่งโลกจากรัสเซียไป2เซตรวด7ต่อ5และ5ต่อ3รีไทยโดยเมดเวเดฟถูกปรับแพ้เนื่องจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัฐจันทร์จนได้รับบาดเจ็บส่งผลให้โยโควิชผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปหลังจบเกมเมดเวเดฟยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนดูและบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับรอบชิงชนะเลิศโนวัคโยโควิชจะพบกับอเล็กเดอร์มินาวมือ9ของโลกชาวออสเตรเลียในช่วงเย็นวันนี้ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อน และ2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมปารีส2024เตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทย
3: ตอนนี้ความพร้อมก็ 80-90% แล้วนะครับก็ตีรูปแบบการเกมแล้วก็ฝึกซ้อมในเทคนิคที่เราลงทั้งหมด3อีเวนต์ว่าเราจะทำไงเมื่อ4ปีที่แล้วเราทรง3อีเวนต์เราได้3เหรียญทองแน่นอนคู่ต่อสู้ต้องจับตามองเราอย่างแน่นอนในทุกๆอีเวนต์แล้วปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดในทวีปเอเชียก็มีการพัฒนานักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนเกาหลีเหนือนานๆออกส่งแข่งทีแต่นักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับแต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเกมต่อเกมไปครับก็วางแผนกับผู้สอนไปก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้ครับ
20: ทีมเรือใบทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทำผลงานคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับ2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ในประเภทอิลกาซิกหญิงและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทอิลกาโฟหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมในประเภทเรือ420เยาวชนคู่ผสมพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งตั้งเป้าไว้1เหรียญทองพร้อมระบุว่านักกีฬาไทยยังได้โควต้าเรือใบอิลกาซิกสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สมาคมเตรียมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่เพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
21: ใครคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ IP Search ได้ทันทีหากพบสถานะเลิกกิจการหรือร้างจะได้เพิ่มความระมัดระวังลดความเสี่ยงจากการแอบอ้างหรือใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบตรวจสอบง่ายฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบ IP Search หากมีข้อสงสัยปรึกษา iPad สายด่วน1368เช็คก่อนชัวร์กว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
1: 12:43 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งคนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันท

0: กระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 88 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give What Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ greeting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคมเวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2เที่ยวบนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยวบนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ

0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะท่านผู้ฟังคะการหัวเราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นการแสดงออกถึงความสุขความผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจนได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ค่ะการหัวเราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่หัวเราะร่างกายจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมทั้งช่วยให้หัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นในด้านสังคมการหัวเราะยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการหัวเราะไม่เพียงสร้างความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยค่ะเมื่อหัวเราะกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าจะเกิดการเคลื่อนไหวและผ่อนคลายพร้อมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งและใบหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและการหัวเราะยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นส่งผลให้สามารถรับมือกับความกดดันในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสมาธิรวมถึงความจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสุขภาพร่างกายการหัวเราะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องเกิดการเคลื่อนไหวขณะหัวเราะจึงช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาท้องผูกและส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารค่ะการหัวเราะยังมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบทางเดินหายใจเพราะช่วยให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการหัวเราะร่างกายยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลงและผลของความผ่อนคลายอาจคงอยู่ได้นานหลายสิบนาทีอีกทั้งสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมายังช่วยบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองการหัวเราะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความสุขเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ ้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวสุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: เอ็มกัสการ์ดพาสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบอร์แท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
3: ้อจังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เราขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายแล้วพ่อกันเด้อ
4: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111 ฟรีทั่วไทย
5: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
7: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงแพทย์แผนไทยและเกษตรอาสา

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับ ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสาระดีๆนะครับกับหมอสงวนนะครับการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านนะครับพบกันทุกวันอังคารนะครับบ่ายโมงนะครับ4 นาที13 นาฬิกา 4 นาทีนะครับในช่วงของอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับก็ศึกษาความรู้นะครับหาข้อมูลนะครับแล้วก็เอาจากความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไปใช้และก็ดูแลสุขภาพด้วยหลักของการแพทย์แผนไทยแบบวิถีธรรมชาติปลอดภัยไล่ซึ่งกลุ่มยาเคมีกลุ่มสเตียรอยด์ที่เป็นผลกระทบขังเคียง1 2 3 4นะครับเพราะนี่คือกลุ่มสมุนไพรแล้วก็กลุ่มยาที่เป็นสมุนไพร 100% นะครับเป็นพืชเป็นพักเป็นหวานเป็นยานะครับกินแล้วบ่มีผลขังเคียงนะครับเพราะท่านกำลังรับฟังและก็รับชมนะครับกับหมอสงวนด้านการแพทย์แผนไทยนะครับด้านผู้มีความรู้และก็ชำนาญการเรื่องการดูแลรักษาฟื้นฟูอาการโรคต่างๆนะครับตามประสบการณ์นะครับแล้วก็แนะนำให้กับพ่อแม่พี่น้องในรายการนี้มาหลาย10 ปีนะครับโดยเฉพาะบางอย่างนะครับเฮาก็สามารถที่จะเอาความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปดูแลโรคลักๆโรคที่มันเป็นตะย่านโรคที่มันอุบัติใหม่นะครับโรคที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะข่าวที่ว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับการลุดนะเชื่อนั่นเชื่อนี่มากว่าต้องไปตื่นนะครับว่าต้องไปตกใจนะครับเข้าพบกันมาแล้วช่วงโควิดนะครับเข้ากับอยู่กันได้นะครับด้วยกลุ่มสมุนไพรเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่าทลายโจรไม่ว่าจะเป็นบอระเพ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นยาใต้ใบนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผักอื่นสามารถที่จะเอามากินแล้วก็มาดูแลนะครับแล้วก็ฟื้นฟูอาการโรคได้แบบฉับพลันนะครับส่วนผู้ใดมักแบบกลุ่มยาเคมีตามฝรั่งกะแล้วแต่ความสะดวกนะแต่เฮามาให้ความรู้เรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับเพื่อสุขภาพนะครับการป้องกันเฮ็ดให้ภูมิต้านทานเฮาแข็งแรงดีที่สุดครับเฮ็ดจังไรเฮาเฮ็ดให้ภูมิเฮาแข็งแรงนะครับกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระนะครับกลุ่มเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายมันดีขึ้นเฮ็ดให้เลือดลมมันดีขึ้นมีอยู่หลากหลายโดยเฉพาะสมุนไพรในท้องถิ่นนะครับสมุนไพรในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผักติ่วรสเปรี้ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกระแยงรสหอมเฟื่อนปลาปลาซอยขับลมโดยเฉพาะพักกระแยงนี่เฮ็ดให้เลือดล่มเดินดีครับมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับกินหอมเฉพาะซอยเรื่องของระบบย่อยนะครับซอยเรื่องของอาการอืดทุกเสียดยืงแน่นนะครับปวดท้องแน่นท้องเนี่ยพักกระแยงเป็นพักที่ดีนะครับเอามาเฮ็ดจังไรกินส่วนมากเขาก็เอามาปรุงครับเอามาปรุงใส่ครับอาหารนะใส่กับหมูใส่กับเนื้อใส่กับปนกับแก้วนะครับใส่กับเมี่ยงต่างๆในเบิดนะครับเป็นยาแก้กินพิษพร้อมผักกระแยงหนึ่งคือผักกระแยงนะครับทำให้ระบบย่อยดีนะครับอันย่อยดีท้องกับเบิดอืดเบิดจุกเบิดเสียดเบิดแน่นเบิดยืงครับทายก็ดีครับสองกุ้มผักที่เฮ็ดให้น้ำดีแล้วก็เฮ็ดให้ระบบย่อยสมบูรณ์แบบนะครับนั่นก็คือผักอีเลิศหรือใบชะพูนะใบชะพูมีอยู่หลายส่วนด้วยกันโดยเฉพาะดอกนะครับหรือหมากของใบชะพูนะครับแล้วก็ใบชะพูนะเป็นสมุนไพรที่ทำให้เสมหะงวดช่วยย่อยนะช่วยย่อยได้ดีมากๆนะครับอันนี้คือผักที่ดีกับระบบย่อยจะถูกขี้งกับผู้สูงวัยครับกินแล้วอืดกินแล้วแน่นกินแล้วปวดท้องกินแล้วบ่มีแห้งขิ้งมันย่อยยากสองผักนี่เฮา เอาไปต้มเอาไปลวกเอาไปปรุงเป็นเครื่องเทศเอาเป็นเมนูในอาหารแล้วเขาก็จะสุขภาพดีครับ1พักกระแย่ง2พักอีเลิร์ดหรือไปชะพูนะครับกลุ่มนี้ช่วยย่อยได้ดีมากๆนะครับส่วนสมุนไพรช่วยย่อยอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่เป็นสมุนไพรเฉพาะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มหมอเมืองหรือกลุ่มหมอยาฝนนะครับเขาก็จะใส่ยาตัวนี้เอามาซอยเรื่องของระบบย่อยนะครับเช่นเด็กน้อยกินนมแม่กุมารนะครับคลอดออกมาได้2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนกินนมแล้วปวดท้องแน่นท้องจะใส่หากสมุนไพรตัวนี้เอามาฝนนะครับฝนด้วยฟ้าละมี่หรือฟ้าหมอดินหรือฝนด้วยหินฝนมีดที่มันสะอาดนะหากยาตัวนี้ก็ต้องสะอาดพร้อมนะครับเอามาขุดมาแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับนั่นก็คือหากพังคีหรือรากเกตพังคีหากพังคีหรือหากเกตพังคีเนี่ยครับเอามาฝนนี่1ผสมกับนมนะครับให้เล็กน้อยนะจักหยด2หยดนะครับผ่านด้วยความร้อน น้ำที่เอามาฝนนี่ต้องเป็นน้ำห้อนนะครับฝนหรือพอฝนหากบางที่แล้วเขาก็เอาไปต้มนะเฮ็ดให้มันสุกนะแล้วก็เอามาหยดใส่กับนมจักหยด2หยด นะครับกับน้ำนมนะครับให้กินหรือหยดใส่กับน้ำห้อนก็ได้นะครับให้กินจักซ้อน2ซ้อนซ่านะซอยเรื่องของระบบย่อยนะครับของกุมารส่วนท้องที่มันอืดที่มันแน่นที่มันป้องเนี่ยเขาก็เอาหากบางที่เนี่ยฝนอันนี้ท่าไพ่นอกนะอาจจะใส่ผิวมะกรูดนะแต่ผิวมะกรูดเนี่ยมันอาจจะละไข้เครื่องแนะนำให้ใส่เฉพาะเกตบางที่อย่างเดียวพอฝนนะครับในตำราของผดุงขั้นของแพทย์แผนไทยก็ดีใส่อีกตัวนึงคือหวานไฟนะครับหรือไพรนะอันนี้ก็ฝนท่าได้ท่าท้องนะซอยเรื่องของเด็กหน่อยปวดท้องแน่นท้องรวมไปถึงผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยอืดท้องแน่นท้องยืงนะบ่อยระบบย่อยบ่ดีปวดท้องเฮากับฝนหวานไฟหรือไพรฝนนะครับจะเอาไปหมกก้อนแล้วมาฝนก็ได้นะครับไปหมกหรือเอาไปกี้เอาไปย่างสตูมันจะหอมแล้วมาฝนนะครับท่าท้องนะเฮ็ดให้ตดเฮ็ดให้ระบายลมในท้องออกหรือจะฝนแล้วก็คันฝนกินนี่ต้องเอาไปหมกนะหมกใส่ขี้เถ้าห่อนๆนะครับจนมันสุกดีแล้วก็ล้างให้มันเกลี้ยงแล้วก็มาฝนนะครับหรือหั่นบางๆแล้วไปต้มเป็นน้ำชากินได้หมดนะเอาไปหมกแล้วหวานไฟหรือไพรนะช่วยย่อยการอืดท้องแน่นท้องปวดท้องนะหวานไฟนะหวานไฟหนึ่งหากพังขี้หนึ่งเป็นสมุนไพรซอยขับลมนะครับดีครับผู้สูงวัยดีครับกุมารดีครับคนปกติก็ได้เฮ็ดคือกัน กินตามกำลังท่านะครับโดยเฉพาะเคสที่มาจากประเทศสวีเดนนะอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะครับเพราะเพิ่นเป็นประเทศคนที่อยู่ประเทศที่เมืองหนาวมีหิมะอาหารที่เพิ่นมักกินนี่คือชีสหรือเนยครับเป็นก้อนเป็นแท่งเหลืองๆนะครับมันจะเป็นหู้นะแล้วที่นี่เวลาการกินนี่เขามักกินชีสหรือพวกชีสที่มันเป็นก้อนแข็งๆนี่กินมันจะแห้งมากๆนะครับกินสีแห้งนะกินแห้งจนแบบว่ากินมันบอกไปทั้งเหม็นนะครับนะกินเข้าไปแล้วมันก็บ่ค่อยจะย่อยนะแต่ว่ามันถูกคิ่งสำหรับคนประเทศสวีเดนแต่เพิ่นก็มาอยู่เมืองไทยนะมาให้หมอจงวนรักษากะแก้ปัญหาหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบย่อยนะเพราะมักกินพวกเนยนะครับเนยเป็นก้อนนะกินแห้งๆนะครับกินกับไปทั้งเหม็นผลักแต่วงเพิ่นหอมนะแห้งก็ปลาแดกเฮาแห้งก็อันกะปินะครับเคสนี้ก็ใส่วิธีการใส่1นะครับเอายานี่ทานะครับบริเวณท้องแล้ว2ก็ใส่กุมยากระสายทายนะครับ3มีปัญหาเรื่องต้มลูกหมากจะแก้ปัญหาต้มลูกหมาก ซีมีปัญหาเรื่องของไส้เลื่อนเพราะว่าลำไส้เต็มไปด้วยพวกอาหารที่มันมักสะสมโดนนะครับเพราะว่าอยู่ในวัยผู้ชายอายุ68ปีแล้วนะอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับอันนี้เพิ่นกับบินมาจากพุทธนะครับสมุทรปราการนะครับมาอาศัยอยู่เมืองไทยในหลายปีแล้วนะก็เอามาเล่าให้ฟังปัญหาระบบย่อยมักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยนะฉะนั้นแล้วท่านไหนมีความประสงค์อยากจะปรึกษาเบอร์หน้าไม้กะเบอร์โทรกะ043-236-726นะครับนะทางออนไลน์ดังชัดเจนดีป่ะครับนะทางออนไลน์ดังชัดเจนดีป่ะกิ่งกลางบอกสัญญาณด้วยนะครับห้างเถื่อจัดไปแล้วเสียงบ่มีเสียงหายกะทักทายมานํานะครับขอบคุณคุณวัดวัฒนะนะครับคุณอรวรรณนะครับแล้วกับพี่น้องทั้งสวทจังหวัดขอนแก่นนะครับทั้ง FC ทั้งเสียงชุมชนคนอีสานนะครับ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะมาหาความรู้เอาไปใส่นะครับท่านใดอยากได้กุมยาสมุนไพรบำรุงสุขภาพนะกุมยาป้องกันนะครับเฮ็ดให้ภูมิเฮาแข็งแรงแบบธรรมชาติแล้วก็บ่มีสารสเตียรอยด์เพราะเราทำกินเองนะคนขายหลายคนเนี่ยครับมีความกังวลเรื่องการใส่สมุนไพรหมอก็แนะนำให้ไปตรวจนะไปตรวจแล้วว่ามีครับนะไปตรวจค่าเลือดเนี่ยว่ามีนะครับไปตรวจแห้งดีเพราะจะได้รู้ว่าค่าไตแข็งแรงขึ้นนะค่าเลือดแข็งแรงขึ้นนะอาการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นต้องมีผลตรวจพร้อมนะหลังจากการใส่สมุนไพรจังค่อยติชัดเจนนะอันนี้เคสบางเคสเพิ่นก็ต้องการข้อมูลนะก่อนกินแล้วก็หลังกินนะครับ before after นะประมาณนั้นนะครับมาหาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสมุนไพรที่มีรสสมรสเปรี้ยวนะครับ1ชะพลูนะครับโอ้1ผิวมะกรูดนะครับผิวมะกรูดนะผิวมะกรูดได้จากหน่วยมะกรูดนี่แหละนะครับหั่นแล้วก็ปอกเอาเปลือกผิวมะกรูดอันนี้ก็มะเขากุมยานะครับกุมยาตัวเฉพาะกุมยาพอกยาท่านะครับภายนอกนะครับผิวมะกรูดในไส้ได้หลายส่วนนะครับนะส่วนหากก็ได้นะครับต้นมะกรูดนี่ครับนะส่วนใบก็ได้นะครับส่วนผิวมะกรูดก็ได้หน่วยมะกรูดนี่ไส้ครับแกงเทโพนะแซ่บหอมสมน้ำนะครับคันแกงเทโพนี่พันบ่มีมะกรูดนี่บ่แม่นแกงเทโพนะแต่ว่าผิวมะกรูดมาเบาเรื่องของสมุนไพรเฮาจะมาใส่ควบคุมยาท่ายาพอกนะครับปวดหัวเข่าปวดตุ่มม่องนะครับปวดบ่าไหล่ปวดหัวไหล่ปวดเอวนะครับเอาผิวมะกรูดนะครับจะซดก็ได้จะแห้งก็ได้นะครับเอามาซับซับซับแล้วก็ตำละเอียดนะครับแล้วก็ใส่อีกตัวนึงก็คือผักเสียนผีนะครับผักเสียนผีนะครับดอกจอกเหลืองๆนะครับเฮากะเอามาซับๆแล้วก็ตํานะครับ2อย่างนี้เอามาคลุกเข้ากันนะครับให้มันได้สัก1กํามือหรือ2กํามือนะครับแล้วก็ซื้อเหล่ามาประมาณสักเปก2เปกผสมนะครับแล้วก็เอาผ่าเขาบางห่อนะครับพอกหรือประคบนะอันนี้แบบครบแบบประคบเย็นแต่ว่าเน้นใส่ครับเหล่าขาวนะครับมันจะลดอาการปวดนะครับปวดบริเวณจุดที่มันหนึ่งเอวนะครับบริเวณ L3 L4 L5 มองหลังนะครับ2มองหัวเข่านะครับ3บ่าไหล่นะครับหรือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของนิ้วนะนิ้วลอกปวดตามข้อนิ้วนะครับก็สามารถเอาเห็ดประคบจุดที่มีอาการปวดหรือมึนหรือชาได้นะครับขออนุญาตเปิดสายหน้าไม้นะครับ043-236-726นะทักทายแล้วก็ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอสงวนนะครับทุกวันอังคารนะครับบ่ายโมงฮอดบ่ายสองนะครับแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุนะครับฟกช้ำดำเขียว นะครับช่วง48ชั่วโมงแรกกระไม้ก็มามือที่1มือที่2นะครับมือที่2นี่เฮากะมือที่1มือที่2เฮาใส่วิธีการประคบด้วยความเย็นนะครับก็เอาน้ำแข็งมาใส่ถุงแล้วก็ห่อผ้าแล้วก็มุประคบนะอันนี้ดีเรื่องของการใส่ความเย็นแบบฉับพลันนะครับส่วนอยากจะใส่ยานะครับยาก็เป็นยาประคบนะครับฟกช้ำดำเขียวนะครับบริเวณจุดต่างๆนะครับที่เกิดอุบัติเหตุเขียวฟกช้ำก็ใส่สูตรเก้านะครับสูตรเก้าก็ใส่นี่แหละครับผิวมะกรูดเนี่ยเอามาสับสับสับสับแล้วก็ตำนะครับสองพักเสียนผีนะครับสับสับสับแล้วก็ตำนะครับอันหาพักเสียนผีเพราะอะไรก็ใส่ได้เพราะผิวมะกรูดหรือหวานไฟหวานไฟนะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งระวังพักเสียนผีหรือหวานไฟนะครับซับคือการตำแล้วก็ผสมกับเหล่าขาวนะผสมกับเหล่าขาวแล้วเฮากับประคบแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งที่เฮาใส่ถุงพลาสติกนะห่อท่ามองยาอีกสั้นหนึ่งมันจะเย็นวาฟาบไปในตัวนะครับแล้วก็มียาเนี่ยซึมเข้านะลดอาการปวดเจ็บซ้ำดำเขียวนี่คือเทคนิคนะครับเทคนิคในใส่ในภาคสนามนะครับนะสำหรับคนที่มีอาการเกิดอุบัติเหตุนะตกกกใหม่งัวต่ำงัวส้นนะหางรถไถกระแทกนะอันนี้ใส่ภายนอกหรือเด็กน้อยไปเตะฟุตบอลนะครับขาเข็ดขาแพ้งนะเกิดเป็นห่อเลือดเกิดเป็นก้อนเกิดเป็นปวดนะซ้ำช่วง1มือ2มือแรกให้ใส่สูตรนี้นะครับฮะอย่าลืมน้ำแข็งประคบจุดมองเข้าอายาพอนะประมาณว่าท่านถึง 2-3 ชั่วโมงอาการก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับใส่ดีดีที่นี่คันมันสะสมโดนหรือเป็นหลายนะครับหลังจากมือที่2ไปแล้วก็ใส่ประคบพรนะครับประคบพรให้ตั้งไหนเข้ากับใส่ผิวมะกรูดตัวเก้านี่แหละนะครับหวานไฟพักเสียนผีนะใบนาดนะครับใบเป้าใหญ่นะครับ อันนี้มอเห็ดลูกประคบนะครับซับแล้วก็หมุหมุจักหน่อยนะครับพอมันแตกๆนะแล้วก็เอาเกลือห้อยแล้วก็ห่อผ่าเอาไปหนึ่งนะครับเอาไปหนึ่งนะแล้วก็มาประคบนะอันนี้หลังจากสองมือผ่านไปแล้วนะส่วนกลุ่มยาแก้อาการซ้ำในนะครับรับสายนี่สักก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: พี่น้อยหน้าท่านผมเงินเด้อท่านเลย
0: ครับผมว่า
1: โอ้ยากระดิ่งยากจะรอก
0: เอาสั้นๆไ
1: ม่เงี้ยใส่อ้อมหอยมันแสบแต่เด้
0: อครับแสบอยู่แต่ว่าหอยมันพิษกระบุนขันว่าพิษกระบุนมันกินได
1: ้มันถือกันถือกัน
0: ครับ
1: วันนี้ผมกระดิ่งคุยกับเรียงของผมนี่แหละ
0: ครับว่าม
1: ันผมก็ได้ขอโทษเด้อผู้กินเขากินน้ำอยู่ก็ได
0: ้เอาแบบสุภาพ
1: เอาแบบสุภาพล่ะครับว่าท้ายมันเป็นก้อนคอรอแคลจะออกงากเด็ด 2-3 มือมื้อนี
0: ้โอ้มันสิเป็นเนี่ยไม่มันสิได้ยิงแขวได้น่ะมันสิปากเปรี้ยวได้จังซั่นคันท้ายยากนะครับความดันสูงบ
1: ่ก็ความดันปกติซุ่มยังไข้เบิดนั่นละหมอก็บอก
0: ครับ1เอาฟักคูณมาคูณเอาจัก3คืบ4คืบคืบเฮานี่ล่ะมากดำๆครับ2ใบข้อแล่นฮู้จักบ่
1: จักอยู่ใบข้อแล่นโอ้จักหายากซุมื้อนี
0: ่เอาคันหายากบ่เอาผักบุ้งผักบุ้งแดง
1: ผักบุ้งหลายโพดอยู่รอสารผักบุ้งแดงเฮานี
0: ่ครับตัวต่อมาบักขำเปียกจัก2ขอบปั่วมือครับตัวต่อมาหัวจิงไข่ตะไคร้จัก2 3ต้นคันมีหากพังขี้แห่งดีครับ
1: นี่โยซุ่มมื้อนี่รอหน้ามีโย
0: เออ
1: ตะวันไว้โย
0: พังขี้หากพังขี้จักประมาณ2ขอนิ้วเด้จะไปใส่หลายเด้ใส่หลายปากพ่องจะไปเฮ็ดคือเถานึงอยู่อันนอนสะอาดโอ้อันซ่อนสะอาดกินยากินคักกินแน่เดี๋ยวจะรอสู่ฟังต้มกินข้างใน1แก้วกาแฟหลังอาหารเช้าหลังอาหารแล้งกินหลายก็นั่นบ่ได้ยุบบ่ได้เช้าบ่ได้นอนทายเบิดมือเบิดขึ้น
1: เอาเป็นสั้นๆละ
0: ครับกินตามกำลังถาดขอบคุณครับ
1: เอาสั้นสั้นยุบประจำเด้อท่านเลย
0: ครับขอบคุณอยู่ดี
1: ม
0: ี
1: แห้งมันโอ้ยเฮาขึ้นเฮานี่สู้ขึ้นเขาขายกาแฟบ่ได้วะเสียจิตได้ฟังนี่หมุนควายหมุนควายเฮ็ด
0: เออมันจะได้ขึ้นไป
1: เจ้านาทีเพิ่นเฮ็ดจังได๋มื้อน่ะทั้งกรมสาสมพันธ์นี่แข่งซุ่มกาแฟแข่งซุ่มมันเหื่อนะเอาฟังอยู่บ่ครับสวัสดีครับ
0: ต่อไปที่ซื่อนบันไดขึ้นต้นย่างต้นจิกตามสภาพนะหาฟังทางนี่ก็ได้นะทาง Facebook ไลค์คนพันแชร์สปทจังหวัดขอนแก่นนะมีหลายช่องทางนะเมื่อกี้เว้าอันถึงพี่น้องทางอันโน่นสะอาดเอามาเป็นความรู้นะเพิ่นก็เป็นโรคปอดนะไอออกมาเป็นเสลดเป็นเคี้ยวอ้างเถอกับมีเลือดเอามาน้ำดิไอขอกไอแคกนะเพิ่นก็ได้วานได้ยากินน่ะนะดีขึ้นดีขึ้นมาที่นี่ก็เลยส่งเสริมเพิ่นนะอยากซอยเพิ่นนี่แหละก็เลยเติมยาต้มไปนะยาต้มไปให้3ผูดนะห่อนึงนี่หม้อนึงปกตินี่ห่อนึงหม้อนึงห้ามแบ่งยาดิห้ามแบ่งยาห้ามกินยาโป้มห้ามกินมักย่องบอกเปิ้ดเว้าจนข้อแหบข้อแห้งเว้าจนขี้กระปวกขึ้นปากก็บ่ฟังดิมันก็ต้มกินมื้อแรกนี่ก็บ่เป็นหยังเนี่ยมีแห้งขิงดีหลายเลือดล่มไหลดีนะอาสาเลดก็บ่มีเหลือหน่อยๆนะนอนก็รับแสบกินเข้าก็ดีอาการปอดก็ดีขึ้นนะมือ4มือ5มานี่เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่ายามันเข้มแห้งต้มแห้งเข้มแห้งต้มแห้งเข้มคือต้มปลาแดกล่ะต้มปลาแดกต้มบ่เซานี่เป็นเกลือยาต้มเหมือนกันนะครับยิ่งต้มยิ่งเข้มยิ่งยามันออกเข้มมันยิ่งงวดฉะนั้นแล้วนี่อ่านฉลากยาฉลากยาระบุว่าอุ่นยาวันละ1ครั้งเจ้ากระต้มแล้งกระต้มนะต้มจะได้เทื่อจนเอาชิมอใหม่ว่าได้ยามันออกมากเกินวิธีการแก้ก็เลย1เอาน้ําพาเครื่องนึงส่วนกากยากระทิ่มไปเพราะว่ามันเกิน10มื้อแล้วนะมันมีเวลากินกะกินน้อยๆนะจากแก้วนึงก็ลดเหลือครึ่งแก้วประเด็นคือกินยาให้มันถูกกับโรคนะกินให้มันถูกกับโรคถ้าว่ากินมักย่องเนี่ยหมายความว่ากินยาเกินขนาดกินยาเกินขนาดอันนี้สิ่งที่สำคัญยาสมุนไพรมันไปนำเป่าดิคันเป็นยาสำหรับหมอที่จัดเป็นตำรับยาให้กับคนไข้เขาจะตรวจก่อนวินิจฉัยก่อนนะวางยาตามกำลังคนไข้วางยาตามกำลังโรคนะคนเฒ่าคนจอยคนหน่อยก็อีกแบบนึงกินหน่อยๆจะไปกินโป้มันก็ได้แนวใหม่เสร็จแล้วบนรถคนนั่งรถฟรีเปรียบเทียบเหมือนเขากินพารานี่แหละถ้ามีไข้ก็กิน1เม็ดบ่แม่นมาอยากเซาไข่กินเทื่อละ2แผง3แผงอันนี้มันก็บ่ได้นะอันตรายนะครับคําว่ากินยาต้องกินให้มันถูกกับโรคกินให้มันถูกกับไวอายุซ้ำนี่กินแบบนี้มันจะมีปริมาณยาบอกเด้ฉลากยาก็เขียนไว้อย่างสวยงามว่าอ่านอยากเศร้าหลายนะครับอันนี้บ่ได้นะคือการกับเคสที่ถามมาเมื่อกี้กลุ่มยาถ่ายยาถ่ายยาระบายเป็นถ่ายเป็นพาราดึกเป็นขี้แพะขี้กระต่ายเป็นคอลอกแคลแลเป็นก้อนนะเพราะว่าระบบย่อยบ่ดีเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยผู้เฒ่าคันว่าเฒ่าบ่เป็นนะอันเด็กหน่อยกูบ้านนี่ทายว่าเป็นน้ำเป็นมูกนะแกกินนมแม่นมมั่นดานี่ค่ะน้ำขี้เท่าออกพร้อมกันได้กินน้ำนมเหลืองๆช่วงแรกๆนี่น้ำนมเหลืองนี่มันจะทายขี้เท่าบำรุงเฮ็ดให้ร่างกายเฮ็ดให้พุ่มเด็กหน่อยกูบ้านนี่แข็งแรงนะทายออกมาเป็นเหลวๆนี่คือเด็กหน่อยเลือดล่มเขาเดินดีหัวใจเต้นร้อยกลัวเพิ่นได้ร้อยเศร้าเพิ่นเด้นะครับแต่ว่าผู้เฒ่าหัวใจเต้นคอยชีพจรเต้นคอย60ครั้งตอนนาทีแล้วก็ลดลงมา6 55 50 40 30หมดล่มไปเลยทีเนี่ยเนี่ยล่มมันอ่อนลมในท้องเลยมีเคลื่อนมันก็เลยพักตากอาหารในลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยลำไส้เล็กไม่ได้ดีมันก็เลยทายาร่างกายก็เลยดูดซึมสารอาหารจากลำไส้ไปใส่ดูดไปดูดมามันก็เป็นก้อนนึกบอกคือยังก็ขี้ง่วงแห่งนี้ล่ะขี้ง่วงใหม่ๆมันจะเป็นหน้ามันเป็นเหลวๆคันปล่อยไว้โดนเขาก็ไปเฮ็ดฟื้นเฮ็ดยังเฮ็ดทานได้นะครับเห็นคือกันนะ นี่ให้เข้าใจเป็นหลักการแพทย์นะคณะบ่เข้าใจแล้วมองไปยังอื่นนะมีแต่อยากเศร้าแต่ว่าไม่มีความรู้ลึกฉะนั้นแล้วสงสัยก็สอบถามได้นะโทรมาถามกับหมอสงวน043-236-726ปลอดภัยนะครับฟักคุ้นนี่ประเทศจีนน้ำเข่าใช่ไหมว่ามันน้ำเข่าเท่าไรหน่อยเนี่ยครับน้ำเข่าเป็นล่ำเลือพื้นนี้นะครับส่งออกพี่แล้วทั้งขอนแก่นมาคุ้นหลายทั้งกาฬสินธุ์มาคุ้นหลายสั่งทุบเอาเนื้อในมาคุ้นเนี่ยรถฝานเอียนกินแล้วถ่ายสตรีมีครรภ์กินได้เด็กหน่อยก็กินได้ผู้เฒ่าบ่มีแขวก็กินได้ปลอดภัยแต่ว่าการกินให้ดีกินแบบสูตรที่หมอสงวนแนะนำฝักคูณ1สัก3คืบมากำดำเนี่ย3คืบมาขามเปียกเนี่ยสัก2คอโป้มือนะครับแล้วก็ตะไคร้ซอยขับล่มขับปัสสาวะบำรุงธาตุกินแล้วทายดีพร้อมไล่เลือดไล่ล่มนะอันนี้หากพังขี้แห่งดีตื่มนะครับต้มนะใส่กาหรือใส่หม้อสแตนเลสหม้อสแตนเลสดีพี่น้องทั้งสมุทรปราการนี่เพิ่นมักแบบธรรมชาติเพิ่นซื้อหม้อดินหม้อดินเสียอย่างเดียวต้องใช้เฉพาะเตาถ่านเตาฟืนนะคันใส่เตาแก๊สบ่ได้แตกนะหม้อดินนี่บ่มักแบบแก๊สเด้อนะแตกฉะนั้นแล้วหม้อสแตนเลสต้มกับไฟหยังได้เบิดใส่เตาไฟฟ้าก็ได้ใส่เตาถ่านก็ได้เตาแก๊สก็ได้นะปลอดภัยหายห่วงแล้วก็ระมัดระวังเรื่องหม้อปลอมนะหม้อปลอมหม้อสแตนเลสปลอมราคาถูกๆทั้งตะกั่วทั้งแคดเมียมทั้งปลอดนะสังสารตกข้างก็เลือกซื้อที่มันปลอดภัยสมมุตินี่เฮาต้องเบิ่งนําของดีไม่ถูกของถูกไม่ดีนะระมัดระวังโดยเฉพาะของทางประเทศแผ่นดินใหญ่นี่ทั้งของแท้แล้วก็ของบ่แท้นะขอบคุณทุกกำลังใจอยากปรึกษากาเลี่ยนเชิญนะครับ043-236-236-726สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไตนะครับอันนี้ก็สอบถามมาหลายโดยเฉพาะ FC ที่ติดตามนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลหลายด้านนะการที่เฮาจะเอาสมุนไพรมากินก็กินได้เบิดล่ะครับนะโดยเฉพาะกลุ่มซอยครับปัสสาวะเงี้ยวเป็นฟองเงี้ยวเป็นสีเหลืองเข้มคือสีเบียร์นี่นะกินเหม็นกินออกแห้งนะปัสสาวะบ่อยปัสสาวะหดปลายหัวโปรตีนโดยเฉพาะผู้ชายต้มลูกหมากก็ดีกลุ่มสมุนไพรซอยระบบไตซอยระบบขับปัสสาวะนี่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอ้อยดำนะอ้อยดำอ้อยแดงนะบ่ว่าจะเป็นเปลือกงิ้วผานะครับบ่ว่าจะเป็นหากหญ้าค่านะครับบ่ว่าจะเป็นต้นข้าวโพดหรือสั่งข้าวโพดเอามาต้มร่วมกันนะครับกินจากเงี้ยวเหลืองๆกับเงี้ยวจะใสขึ้นขออนุญาตรับสายครับยังเขตพยัคฆ์สวีเดนกับกินสูตรนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เชิญครับถามว่า
1: ที่ผมอยากถามคุณหมอเบื้องว่ามันเป็นยังไงที่เงี้ยวอยู่แถงเมื่อคืน
0: ย่ำกลางเวทมันมีแสงพระอาทิตย์มันร้อนย่ำกลางคืนมันเย็นคือยังเข้าไปนอนห้องแอร์เนี่ยมันเย็นปั๊บมันก็จะเฮ็ดให้หดเบิดกระเพาะปัสสาวะก็หดอันท่านี่ก็หดผิวหนังก็หดแล้วมันสะบั้นมันก็จะพยายามขับน้ำออกมันก็เลยเงี้ยวบ่อย
1: เงี้ยวบ่อย
0: หนึ่งเกิดกับผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องต้มลูกหมากพอตัวอายุจักปีแล้ว
1: 76ปี
0: นั่นน่ะตอนมีตอน20ปี30ปีมีปัญหาบ
1: ่ก็มีอยู่
0: มีอยู่แต่ว่าตอนอายุ70นี่มันเป็นหลาย
1: มันเป็นหลาย
0: มันเป็นหลายที่ดีวิธีการแก้ไขก็ใส่ที่ผมแนะนำมาเมื่อกี้นี่ล่ะ1ใส่คุ้มยาที่มันซอยขับปัสสาวะ1ก็คืออ้อยดำหรืออ้อยแดงครับ2กระชายกระชายหรือหัวจริงไข่ที่เฮาใส่กระปุ่นนี่มั้ย
1: ครับ
0: เอาหัวมันจัก2หัวแล้วก็เอาหางจัก2หางนะครับแล้วก็หางยาฆ่าจักกำมือนึง
1: ครับ
0: ต้ม ต้มกินว่ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นเนาะ
1: มีความดันไม่ความดัน
0: อ๋อคันมีความดันไส้ไปบักหน้าจักหาใบใบบักหน้าหาใบนะครับตะไคร้จักสองต้นจำได้บ่
1: จำได้อยู
0: ่ต้มกินครั้งละแก้วเด้อจะไปกินเป็นหมอจะไปกินคือพญายันอยู่โน่นสะอาดบ่ได้เด้
1: เ
0: ช้ากะกินเที่ยงกะกินเนี่ยมาแล้งกะกินตื่นมาตีหนึ่งกะกินตีสามกะกินเดี๋ยวเข้าห้องน้ำกะกินเพราะท่านโดนเขาล้มบานกินหลายเกินระวังไว้กินพอดีพองามเช้าเที่ยงเย็นพ่อทางละแก้วอย่ากินเป็นหมอขอบคุณครับ
1: ขอบครับ
0: ครับคุณลงคนหยาดแถวบอกสวงบ่เศร้าหรือเอาบัดมือบัดขึ้นนะท่านก็ส้นแก้วเห็นหน้ากันก็ส้นแก้วเนี่ยครับว่าท่านโดนนั่งรถฟรีเพราะว่าหยังกินเกินขนาดยังเคทีเห็นออกข้าวนี่หนึ่งต้มฟางกินเขาให้ใส่แค่10เส้นเงาประมาณซ้ำขอปลายนิ้ว4เฮานี่3ขอพ่ออันนี้ใส่เป็นกิโลนะต้มอยู่หาละนั่งซดกินซดกินโอ้ยกินคักกินแน่นะเพราะท่านโดนรถวีวอมาหับนะครับกินเกินขนาดกินเกินอัตราคือต้มปลาแดกนั่นน่ะปลาแดกเขาก็ใส่ตำบักหุ่งเทือละซ้อนย่านแต่บ่แซ่บใส่เบิดไห่เบิดโอ่งเสียมันก็กินบ่ได้เหมือนกันให้รู้ปริมาณการกินนะครับเบิ่งสภาพร่างกายเฮานําโอ้เกิดมาโดนเนาะมันเฒ่าเนาะเลือดล่มมันบ่คือตอนเป็นบ่าวเป็นสาวนะคันบ่เข้าใจคือยังเฮากินเหล้านั่นแหละนะเขากินเทื่อละซ้อนเทื่อละเคิงเป๊กพอเลือดล่มเดินดีอันนี้ย่านจะบ่คักกินเทื่อละ2ขวดเทื่อละลั่ง2ลั่งมันก็ได้เป็นโรคตับเหมือนกันหวังว่าจะเข้าใจนะครับนะมาหาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสมุนไพรที่กระจายเลือดล่มครับพี่น้องนะโดยเฉพาะคนมีการวิ่นเวียนนะดมยาดูนะครับหาง่ายๆไกลตัวครับนั่นก็คือมะกรูดนะมะกรูดเฮาใส่ใบมะกรูดจักหาใบนะครับแล้วก็ใส่ผิวมะกรูดนะจักหน่วยนึงอย่าใส่หลายเด้อคันใส่หลายมันจะขมมันจะเฟือนแห้งนะครับตัวต่อมาตัวที่3ก็คือใบมะนาวใบมะกรูด5ใบผิวมะกรูดจักปอกเอาหน่วยนึงใบมะนาว5ใบคือกัน2อย่างนี่มันจะแก้ไขนะครับแก้วิ่นเวียนแก้โค้งเข้งนะครับได้3อย่างแล้วนะหน้ามืดตาไล่หัวจริงไข้ต้องมาหัวจริงไข้เป็นหยังคือยังเอามาใส่ดีแท้1มันง่าย2มันขับเงียว3มันบำรุงธาตุนะครับ4หาซื้อตามท้องตลาดก็มี5ขอน้ำค้างบ้านก็ได้อันเพิ่นบ่อยู่ก็เอิ้นเอาโลดนะเอาจัก2ต้นบำรุงธาตุขับปัสสาวะตะไคร้เฮานี่ล่ะง่ายๆกินยังไงก็บ่มีผลข้างเคียงขออย่ารับสายครับใส่ใบเตยน้ำต้มกิน3เวลา
2: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับ
2: จ้าฉันบ่รู้ว่าอันเหนียวเดียงเกิดจากหยังจ้า
0: เหนียวเดียงเกิดจากภาวะโลหิตเนื้อข้นฮ้อนอักเสบมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคอย่างอื่นมีบ่ครับ
2: บ่มีจ้า
0: บ่มีเนาะโรคหิตจางบ
2: ่บ่จ
0: ้
2: า
0: ก่อนที่เฮาจะ
2: ปวดเอวมีแต่ปวดเอวจ
0: ้าคันปวดเอวก็จะมีปัญหาเรื่องของไตต้องไปเช็คไตครับต้องไปเบิ่งไตว่ามีภาวะไตมีเกิดการอักเสบบ่คันแดงออกไปทั้งเลือดมันก็จะมีปัญหาเรื่องไตหรือระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบโดยเฉพาะคนที่การปัสสาวะบ่อยๆครับมักกันปัสสาวะบ
2: ่บ่จ้า
0: บ่โอ้อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 64ปีจ้
0: าอืมครับคลายยากบ่รุดไปแล้วนะครับกันปัสสาวะมีสีแดงจะแก้ง่ายๆครับต้มสมุนไพรที่ช่วยเรื่องของระบบปัสสาวะนะครับตะไคร้นะครับต้องมาหากยาฆ่าต้องมีนะครับแล้วก็อ้อยดำต้องใส่นะยางละกำมือหนึ่งหรือครึ่งกำมือขันข้นจอยกับเครื่องกำมือต้มนะต้มกินครั้งละหนึ่งแก้วครั้งละหนึ่งแก้วเดี๋ยวจะไปกินเป็นหมอเฮ็ดหยังกับเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเพิ่นหันซ้ายหันขวาเขากินจังไหนนะบ่แม่นว่าฟังไปแล้วก็เอาเป็นหมอซดกินเอาซดกินเอานะบ่ได้กินเพื่อให้มันดีกินเพื่อให้มันดีต่อร่างกายดีกับโรคเมื่อกินมันอิ่มท้องนะครับ ต้มกินแล้วปัสสาวะมันก็จากสีเข้มก็ลดลงลดลงลงไปทั้งจางลงไปทั้งเหลืองนะครับอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะอาจจะมีมันปัญหาตั้งแต่ไตกล้วยไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะนะครับอันนี้แล้วแต่เหตุหรือบางคนมีภาวะนิ่วนิ่วที่มันค้างอยู่ในไตในท่อไตในกล้วยไตหรือกระเพาะปัสสาวะหรือมีภาวะการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะกระเพาะเหี่ยวนะเกิดจากหลายสาเหตุนะเกิดจากโดยส่วนมากเกิดจากหนึ่งคนที่มักกั้นปัสสาวะนะครับน้ำปัสสาวะมันก็จะคอยกัดคอยเฮ็ดให้ผิวผิวของกระเพาะปัสสาวะนี่เกิดเป็นห้อยเกิดการอักเสบนะครับน้ำปัสสาวะมันเข้มเด้นะครับกันท้องกินเข้มกับไปมันก็เข้มกินเปรี้ยวเข้าไปมันก็เปรี้ยวนะแล้วแต่รสของอาหารที่เขากินเข้าไปนะครับมันมาแต่ใสน้ำปัสสาวะมันก็มาจากเลือดเท่านี้แหละนะครับเพราะว่าไตไปทำหน้าที่ในการขับน้ำออกจากโลหิตนะครับขับออกมานะครับขับเกลือขับสิ่งที่มันเป็นโทษต่างๆในร่างกายขับออกมาฟอกออกมาแล้วก็ขับออกไปทางระบบปัสสาวะนะอาหารดีเท่ากับปัสสาวะดีอาหารบ่ดีเท่ากับปัสสาวะกินแห้งยังเคสมาจากสวีเดนมากินชีสนะชีสออกเหม็นๆออกหอมหอมมองเพิ่นนั่นแหละนะเหนียวออกมากก็กินแห้งกินห้อนนะแล้วก็กินตัวนี่ลิ้นเพิ่นนี่เหลืองนะครับนะเป็นเคสที่ได้ความรู้ใหม่นะครับสอบถามจากภรรยาเพิ่นก็โอ้มักกินชีสนะมักกินเนยนะครับเนยมันเป็นเนยธรรมดานะครับเนยหอมพิเศษอันนี้ก็ดีนะครับได้ความรู้เพิ่มเติมเป็นคู่บาอาจารย์อีกแบบนึงนะวิธีการแก้ไขก็ต้องทายของเสียออกในร่างกายนะครับกินปากเพิ่นแห้งๆกับอ่อนลงอ่อนลงแต่เดิมที่นี่สมมติกินเต็ม10เดี๋ยวนี้ลดลงเหลือประมาณ5นะในเวลาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับแล้วก็แก้ด้วยระบบการขับถ่ายโดยเฉพาะกลุ่มยาถ่ายที่มันถ่ายผิดออกจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นแกนขี้เล็กไม่ว่าจะเป็นแกนลันท่มไม่ว่าจะเป็นแกนต้นข้อแล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนตาขวงตาไก่นะหรือไม่ว่าจะเป็นแกนตาหน้านะครับนะช่วงนี้เอามาเข้าตำรับยานะครับถ่ายบางที่ก็ใส่สมปล่อยนะครับบางที่ก็ใส่แกนขามนะครับเอามะเขาในตำรับยานะครับบางที่ก็ใส่กุ้มสมอนะบางที่ก็ใส่ตัวนี้มะขามป้อมแทรกเข้าไปในตำรับยาต้มกินถ้าทายรุนแรงนะครับการใส่ก็อาจจะ2ซ่อนโต๊ะหรือ1เป๊กแล้วแต่กำลังถักนะโดยเฉพาะคนที่มีขี้โพหรือมีพุงไขมันพอกตับต้องใส่กุ้มตำรับยานี่ขออย่ารับสายครับกินตามกำลังถักนะครับคันธาตุนักก็ใส่หลายธาตุเบาก็ใส่หน่อยสวัสดีครับ
3: ครับขอถามนะครับ
0: ครับเชิญครับ
3: การที่เหี่ยวเป็นฟองนี่ครับมันเป็นสันนิษฐานว่าโรคอย่างต่อไปที่เกิดขึ้นนะครับเป็นยังไง
0: มันคืออยู่กับเหตุปัจจัยของสภาพร่างกายเฮานึง2เกิดจากอาหารที่เฮากินเข้าไปนึงครับเหี่ยวเป็นฟองก็คือโลหิตมันหนืดมันเหนียวนึกบ่ออกคือยังเฮาเอาน้ำตาลเนี่ยครับไปตีใต้หน้ามันก็จะเป็นฟองสิแม่นะครับมันเหนียวมันหนืดนะครับมันเกิดจากภาวะลวดหรือโลหิตถ้ามันหนืดโลหิตถ้ามันหนืดมันเหนียวมันข้นเกิดจากความเป็นพิษหรือความเป็นกรดมันสูงนะครับเช่นห้ออาจจะกินของมักดองนะครับกินเหล้ากินเบียร์หรือกินของหวานนะครับหรือมีภาวะโรคประจำตัวเลือดมันหนืดมันเหนียวมากเพราะว่าเลือดที่ถูกขับออกมาโดยกระบวนการขับปัสสาวะมาจากไตมันก็จะขับน้ำเลือดที่มันเหนียวมันหนืดออกมาเป็นน้ำที่มันออกมาจากเป็นจากเลือดเนี่ยมันเหนียวมันก็จะเป็นน้ำเหนียวที่มันเป็นฟองนะครับ
3: การรักษาใช้วิธีใดคร
0: ับ การรักษากันหนึ่งพยายามกินน้ำให้ได้สัดส่วนที่พ่อหมอตามร่างกายเฮาคือยุกว่าเหตุปัจจัยของโรคเฮาเกิดจากโรคอีหยังโรคชราหรือว่าโรคกรรมพันธุ์หรือว่าโรคจากความเสื่อมของร่างกายโดยการกินอาหารแสลงประจำนะครับมันต้องหาเหตุก่อนว่าเหตุที่มันเกิดมาตรงนี้มันเหี่ยวเหลืองเนี่ยเหี่ยวเป็นฟองหรือเหี่ยวมีกลิ่น หรือมันหน้ามันสีเข้มข้นเหตุมันเกิดจากหยังจากโรคประจําตัว
3: น้ํากินปกติคร
0: ับ
3: ปกติ
0: น้ํากินปกติก็ต้องเบิ่งเหตุของเรื่องอาหารครับมักกินอาหารมักดองบ่นะครับมีโรคประจําตัวบ่อันสําหรับอันดับแรกมีโรคประจําตัวบ่ครับ
3: บ่เป็นโรคภูมิแพ้ใช่ติครับ
0: มันเป็นภูมิแพ้ก็มาจากภาวะโลหิตจางครับโลหิตจางภูมิต้านท่านมันต่ําภาวะเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดนะครับน้ําเหลืองก็จะบ่ค่อยสมบูรณ์การเฮากินอาหารแสลงเข้าไปมันก็จะเฮ็ดให้เกิดภาวะเลือดเฮาอักเสบแล้วก็เป็นกรดนะครับแล้วก็เลือดห้อนถ้าเลือดห้อนมันก็จะเฮ็ดให้เหี่ยวเฮามีฟองวิธีการแก้ไขก็ต้มยาก
3: ินของน้องกินประจํากับปลาแดงครับเป็นปลา
0: จ้ะเข้าใจอยู่ว่ามันแซ่บแต่ว่ามันผิดโลกกันเฮาว่าอยากเหี่ยวเป็นฟองเฮาก็งดเบาๆลงครับต้องเฮ็ดแค่ในซุปก็ลองเบิ่งก็ได้ครับนําไปสัก3มื้อปัสสาวะมันจะฟองหลายขึ้นลดไปอีก3มื้อปัสสาวะมันก็จะบ่มีฟองหลายขึ้นง่ายๆแล้วก็กินน้ําให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะผู้ชาย3ลิตรต่อมื้อผู้หญิง2ลิตรต่อมื้อแล้วแต่น้ําหนักส่วนสูงความผอมความอ้วนบวกลบเอา
3: ครับขอบคุณครับ
0: ครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะโลหิตจางนะเม็ดเลือดเกล็ดเลือดนะครับกลุ่มพัดมากลุ่มน้ำเหลืองนี่จะไม่สมบูรณ์นะครับภูมิต้านทานก็เลยบ่แข็งแรงก็เลยกลายเป็นโรคขี้กระยื้อบ่องปันโรคหอบโรคเหือดโรคไอโรคภูมิแพ้นะมีภาวะแพ้กินกบกินเขียดกินกุ้งกับแพ้ร้ายก็เป็นพื้นเป็นตุ่มเป็นปานนะอันแพ้หน่อยก็พ่อห้อนนอนรับยากนะนอนมักสะดุ้งนะตื่นตีหนึ่งตีสองสะดุ้งเพราะตับมันห่อนนะมาจากเรื่องของอาหารอาหารนี่สำคัญนะครับส่วนหมอฝรั่งหรือหมอต่างประเทศเขาบ่ฮู้จักเรื่องอาหารแสลงนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าฝรั่งเขาบ่ฮู้จักกบนะบ่ฮู้จักกบบ่ฮู้จักซิ่วบ่ฮู้จักแม่งงงแง่งนะบ่ฮู้จักแม่งจีโปมนะบ่ฮู้จักแม่งที่ซ่อนนะหมอฝรั่งบ่ฮู้จักหอดดักแด่นะแต่ว่ามันแซ่บกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มที่เฮ็ดให้โรคเฮากำเริบโรคตับโรคไตโรคปอดโรคเบาหวานความดันไปกินเนี่ยงานเข่าลดเข่านึ่งไปกินข้าวปุ้นเอาข้าวปุ้นมันคือเกี่ยวกันข้าวปุ้นเนี่ยมันนึ่งมักดองนะครับมักแป้งก่อนเด้มักดีๆนะครับนึ่งขึ้นแล้วก็จังค่อยไปต้มแล้วก็บีบนะแต่เป็นเส้นหนึ่งคือมักดอง2ในสารฟอกขาวนะครับกระปุ้นแท้ๆมันจะเป็นแหล่ๆนะแต่ว่าขันฟอกขาวมันใสงามนะเป็นตะกินได้2อย่างแล้วนะ3สารกันบูดนะ3มื้อ4มื้อก็บ่บูดเห็นบ่ได้3อย่างกระปุ้นกินเข้าไปก็แซ่บยกเว้นว่ากระปุ้นที่มีคุณภาพจากตามนั้นนะครับฉะนั้นแล้วอาหารการกินเราต้องมาวิเคราะห์ด้วยนะมีความละเอียดนะครับคนที่เขาซวงเขาเศร้าปฏิบัติตามที่หมอแนะนำแต่ว่าคนที่บ่ทันเข้าใจเฮาก็เก็บความรู้เอาไปใส่นะร่องหางานวิจัยแบบเจ้าของเบิ่งแบบง่ายๆย่าสิไปถามงานวิจัยกว่างานวิจัยเขาปุ้นสิจบนี่เฮาก็บ่ได้อยู่แล้วนะครับเอาความรู้เหล่านี้ไปใส่

ภาคเกียงปืน 2. นะครับราชดัดนะราชดัดหรือบีค้นนะครับเอาส่วนหากเดนะครับ3หากปลาไหลเผือกนะครับ4มากระทืบโล่งนะครับ5จันแดง5ย่างเนี่ยเมื่อฝนจะหินฝนมีดฝนดีๆนะครับน้ำที่สะอาดนะฝนใส่ขวดใส่ภาชนะนะกินแท่น้ำอันนี้กินแท่น้ำได้ยาฝนนะสียาฝนกับสีบ่ได้เข้มเด้สีจางๆนะครับฝนสักหนึ่งหนาหินต่อน้ำ2ลิตรนะกินได้ตลอดดับพิษห่อนถอนพิษไข่นะครับหากเกียงปืนนะครับหากปีค้นนะครับหากปลาไหลเผือกนะแล้วก็มากระทืบโล่งนะครับนะแล้วก็แก้นจันแดงแก้นจันแดงนี่ส่วนมากจะมีทั้งผุ่นทั้งผาทั้งผู้หลายนะครับเป็นไม้ที่มีคุณภาพนะแล้วก็ใส่กันมาหลายชั่วอายุคนเด็กหน่อยก็ใส่ได้แก้นจันแดงนะครับเด็กหน่อยเป็นไข่ตัวห่อนนี่เขาก็เอาแก้นจันแดงมาฝนนะครับใส่หินฝนเมฆใส่ฟ้าหมอดินฝนแล้วก็กินนะดีแข็งแรงนะครับเป็นกลุ่มสมุนไพรที่ใส่กันมาหลายรุ่นนะครับว่ามีผลขังเคี่ยงนะครับ043-236-726สำหรับคนที่ปัสสาวะบ่ค่อยเป็นปกติ1ปัสสาวะมีฟ้อง2ปัสสาวะมีกลิ่น3ปัสสาวะเหลืองหรือเหนียวนะหรือกลิ่นแห้งหรือบางคนปัสสาวะแล้วโดยเฉพาะผู้ชายนะปัสสาวะหดหัวโปรตีนเจ้าของเนี่ยนะเลือดล่มเดินบ่ดีระบบปัสสาวะบ่ดีต้อมลูกหมากโตหรือสตรีปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเล็ดย่างขึ้นบันไดกระเล็ดออกมานะหัวเนี่ยกระเล็ดออกมาเนี่ยสายหยุ่มบ่ดีนะครับให้ใส่สูตรนี้นะครับ1หวานชักมดลูก2หวานท่อระหดเอาจัก2ฝานมีด2คมย่างละ2ฝานนะครับ3หากยาฆ่าจักเคิงกำมือครึ่งกำมือกำมือของคนกินเนี่ยล่ะนะครับ4อ้อยแดงนะครับอ้อยแดง5ต้นงิ้วผานะ นะครับเอามาต้มนะต้มกินหอมๆหวานๆ นะครับกินครั้งละ1แก้วนะเช้าเที่ยงเย็น3เวลาครั้งละ1แก้วนะดูแลเรื่องระบบปัสสาวะดูแลเรื่องของภาวะหมดตะคิดหมดตะขาดดูแลเรื่องของต้อมลูกหมากกินได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับกินอุ่นๆเตรียมร่างกายเอาไว้ต่อสู่ช่วงหน้าหนาวนะหนาวนี่จักสิเป็นจังไดนะครับผู้ละคนก็สู่ไพ่ครับเรื่องของน้ําท่วมอยู่นะครับพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ํากัดเท้านะเป็นฮองกงฟูดนะครับให้ใส่กลุ่มสมุนไพรลดฝาดนะครับ1คือหมากแห้ง2เปลือกมังคุดนะ3เปลือกสะเดานะครับ4สีเสียดนะหาเกลือนะเกลือนี่เอาจักท่อนโต๊ะหนึ่งทุกอย่างนี่เครื่องกำมือต้มดีๆน้ำจักกลิดหนึ่งต้มเขียวๆให้เหลือเครื่องหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือจักซ่อนหรือสองซ่อนโต๊ะต้มเขียวๆกรองนะครับกรองแล้วก็เอาสารส้มแกงจักหน่อยแกล้งแกล้งแกล้งนะบรรจุใส่ขวดถ้าแพ้พวกแพ้ต่างๆนะเขาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเป็นตีนเป็นน้ำหึ่มเป็นฮองกงฟูดเอามาท่านะครับ โดยเฉพาะพี่น้องที่ลุยน้ำน้ำมันท่วมเนี่ยท่าได้เบิดชุดลับชุดซ่อนเล่นนะครับรถฝาดชอบสมาน นะครับเปลือกมังคุดหมากแห้งนะครับสีเสียนี่ฝาดแห้งเมื่อนี่มาแบบจัดเต็ม นะครับบ่จงนะครับเอาทุกเม็ดขอบคุณไปยังสวทจังหวัดขอนแก่นขอบคุณไปยังชมรมเสียงชุมชนคนอีสาน นะครับและกับพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังทั้งไก่ทั้งไก่043-236-726 เป็นเบอร์หน้าไหมนะครับอยากรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็อยากทักทายหรืออยากปรึกษากับเบอร์โทรเบอร์ส่วนตัว

หลายคนจดมาอยู่3ปีกับว่าท่านเว้าซาซาแน่บ่ซั่นนะครับ087 944 1611นะครับ087 944 1611เขตที่มีปัญหาเรื่องของโรคผิวหนังนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นด้วยคุ้มยาท่านะครับยาต้ม ยาอาบนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับใบสมงานะใบสมงานะครับสองเหงือกปลาหมอนะครับเอามาต้มแล้วก็อาบนะครับมะขามป้อมเพิ่นว่าซิมให้เบิ่งแน่มะขามป้อมมันสมบ่นะครับ พี่น้องที่โทษเขามือถือมันรับบ่ได้เด้ครับนะหันจะโทษกับโทษบ่หน้าไม้นะครับ043 236 726มะขามป้อมนะครับออกเปรี้ยวๆออกสมๆทั้งเปรี้ยวทั้งสมฝากนะครับซอยกระจายเลือดล่มนะครับมะขามป้อมมักจะกินคู่กับบักสมหม้อบักสมหม้อมันหวานๆออกฝาดๆออกสมๆกินแล้วท้ายดีนะครับกินแล้วก็เลือดล่มก็ดีนะครับกินพอดีพองามเฮาบ่แม่นประเภทลิ่งเด้จะไปกินหลายกระดอกกระเดี่ยนะครับกินมันบ่ดีพองามโดยเฉพาะกลุ่มที่มากินพวกผักสีเขียวผักสีเขียวทุกอย่างควรทำให้สุกนะอย่าไปกินดิบพวกเราก็อย่ามากินนะเสลี่ยพังพ่อนดิบมาดีนะมันมีสารนู่นนี่นั่นเยอะแยะเข้าไปลวกไปต้มนะครับกินหนึ่งมันจะทำให้ถ่ายดีเพราะถ้าเราเอาผักไปลวกหรือไปทำให้สุกมันจะเป็นเมือกนะครับและสองกำจัดพิษนะครับสาร3ง่ายต่อการย่อยนะผัก1ผักสุกนี่มันย่อยง่ายผักดิบนี่มันย่อยยากมันอืดมันยืงนะครับเหมาะสำหรับเด็กน้อย20 30นะท่านผู้สูงวัยที่ไปหากินของดิบมันอืดมันยืงมันทรมานเจ้าของนะครับกินหยังก็ต้องเบิ่งพี่น้องป้องปายเบิ่งปู่ย่าตายายนะครับสมัยก่อนคนโบราณนี่เขาแข็งแรงเพราะเขาทำลวกผักนะลวกผักกินกับน้ำพริกปลาทูลวกผักกินกับปนปลาเข็งปนปลานิ่มปนปลาคอนะลวกผักมันย่อยง่ายมันบ่ทรมานเห็นเขาไปกินผักน้ำเขากินผักดิบมันบ่ดีนะต้องเบิ่งน้ำขับระบบย่อยเราดีไหมนะครับสมุดสายเขียวนะครับทำให้สุกก็ต้องย่านว่ามันจะไปขาดวิตามินนะครับร่างกายไม่ได้จำเป็นว่าต้องกินผักให้มันได้วิตามิน 100% นะครับมะแมนนะครับนะอันนี้สำหรับความรู้แบบการแพทย์แผนไทยด้านความปลอดภัยนะครับผู้คนสายเขียวก็กินคักกินแน่ดิคันเพิ่นกินได้กินดีก็ตามความประสงค์สั่งนะแต่เข้ามาให้ความปลอดภัยครับพี่น้องนะครับที่ท่านได้เข้าใจนะครับกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาแล้วก็เสลดพังพ่อนี่ครับเสลดพังไพ่นอกและไพ่ในเสลดพังพ่อหรือพะย่าย่อนะครับเอามาตำผสมน้ำเศร้าเข่าตำผสมกับเหล่าขาวตำผสมกับสารสมนะครับตำผสมกับดินสอพองนะได้ทุกอย่างครับเอามาพอกพวกแผลนะครับพวกงูสวัสดไฟล่ามทุ่งนะครับหรือเป็นผดเป็นผื่นเป็นคันเป็นมุนมานเสลดพังพอนหรือพญาย่อนะครับพญายันมานิดใช่ก็โทรมาถามเมื่อวันเมื่อก่อนพญาย่อหรือเสลดพังพอนใส่ในตัวผู้ตัวเมียบ่ได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวผู้สร้างอย่างเดียวมันเป็นหนามนะครับมันเอายากนะครับ087นะครับ087นะครับ944นะ944 1611นะ
087-944-1611ทุกวันอังคาร13นาฬิกาหรือบ่ายโมงนะฮอตปลาย2นะครับติดตามกันได้ทุกมือทุกเว้นนะครับพี่น้องที่โทรเข้าเบอร์มือถือรับก็ได้นะมันเบิดเวลาแล้วนะจังคอยโทรมาปรึกษาช่วงจัดรายการแล้วพบกับหมอสงวนได้ทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคารและก็ทุกวันอังคารในรายการเสียงชุมชนคนอีสานส่วนจะติดตามทั้ง TikTok กา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะทุกมือ TikTok ของหมอสงวนการแพทย์แผนไทยนะติดตามกันได้หรือทั้ง Facebook ไลฟ์นะครับกาของคนพันแชร์ติดตามกันได้วันนี้ต้องกราบลาไปก่อนพบกันใหม่อังคารหน้ากับหมอสงวนการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านอยู่ดีมีแห้งขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณและสวัสดีครับ

งคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโอ1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทย
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวว่าการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้ทว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดำรงการติดต่อประสานงานเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไปปฏิพลสนับพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคผักช่วงเทศกาลกินเจ
9: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีและพริกจินดาเขียวและแดงส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวันผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กฟผ.ควบคุมเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกได้แล้วยืนยันไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้า นายโสพลอารีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:09 น.กฟผ.เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพได้แล้วเมื่อเวลา 11:03 น.เบื้องต้นไม่มีพื้นที่ไฟฟ้าดับแล้วและไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมรวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางแคทตี้โฮคูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐซึ่งถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย108รายส่งผลให้ปีนี้สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 3,900 รายนับเป็นการแพร่ระบาดโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2534ขณะเดียวกันรัฐนิวยอร์กยังขยายขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญโดยอนุญาตบริการให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันอย่างครอบคลุมให้แก่เด็กที่มีอายุ2ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองและรายงานประวัติการฉีดทุกรายการเข้าสู่ระบบทะเบียนวัคซีนของรัฐภายใน72ชั่วโมงท่ามกลางการระบาดของโรคหัดในหลายพื้นที่ในชุมชนชนบทซึ่งมีผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
12: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา 14:00 นผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่นFM 99.50 MHz แล้วก็แน่นอนค่ะติดตามรับชมรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะมีทั้งภาพและเสียงเลยนะมาพบกันได้เลยนะคะถ่ายทอดสดค่ะคุณผู้ฟังคะทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าท่านไหนอยากที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะขอเพลงได้นะคะหรือว่าจะแจ้งข่าวสารต่างๆเนี่ยได้เลยนะขอเป็นในช่วงพักเบรกแล้วกันนะคุณผู้ฟังติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์043-236-726ค่ะพบกันวันนี้นะคะคุณฟังวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะคะแน่นอนค่ะเวลาเดิมเวลาดีๆของเรานะคะมีนัดกันนะ14 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้นะคะก็มีดิฉันจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้ายนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วก็รายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังอำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อชิรยามังคณีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะเมื่อวานติดภารกิจค่ะไม่ได้มาจัด1วันวันนี้มาแล้วนะคะมาพร้อมกับข่าวสารมากมายเช่นเดิมค่ะพร้อมกับวันนี้นะคะนำเพลงเพราะๆนะคะมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะคะใครอยากขอเพลงติดต่อมาได้เลยนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะพี่แมวมาคนแรกเลยค่ะวันนี้สวัสดีครับขอเพลงเลยอันดับแรกขอเพลงคืนสิทธิ์ได้เลยค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงเบรกแรกนี้นะคะทักทายไปถึงน้องต้นน้ำด้วยน้องต้นน้ำปรมินนะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายกันในวันนี้นะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้ใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะวันนี้มีข่าวสารทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะหรือว่ารวมถึงเรื่องของเงินเยียวยาให้ทุกท่านได้มาติดตามกันด้วยส่วนทางในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะแน่นอนอย่างที่ทางศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นของเราได้ลงพื้นที่นะส่งทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางเครื่องสาธารณภัยต่างๆนะคะไปที่ปราจีนบุรีรอบนี้ไปปฏิบัติการเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังนะคะรวมถึงภาคอีสานของเราใกล้เข้ามาแล้วกับที่จังหวัดหนองคายพอพูดถึงหนองคายหลายๆท่านนึกถึงเรื่องอะไรคะบั้งไฟอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์เล่าให้ทุกท่านฟังด้วยว่าเดี๋ยวจะมีการจัดงานวันที่เท่าไหร่มีงานอะไรบ้างนะคะให้ทุกท่านติดตามกันนะวันนี้ข่าวสารเยอะแยะเช่นเคยนะคะแต่ว่าในช่วงแรกแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะอากาศเนาะเมื่อวานก็ลมแรงมากตกก็ตกแค่บางพื้นที่ด้วยมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างนะคะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราแล้วก็รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะมาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่แล้วก็รวมถึงมีลมกระโชกแรงด้วยบางแห่งนะคะสำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะแล้วก็โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงอย่างเมื่อวานเนี่ยในบางพื้นที่น่าจะได้รับแรงกระแทกนี้ไปแล้วล่ะเนาะมีลมแรงเหลือเกินนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของฟ้าผ่าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ด้วยนะคะก็ในช่วงนี้นะคะยังขอให้คุณผู้ฟังเนาะประชาชนทุกท่านในบริเวณที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานของเราเนี่ยระวังนะคะเฝ้าระวังอันตรายนะจากเรื่องของฝนฟ้าคะนองฝนตกสะสมรวมถึงลมกระโชกแรงแล้วก็เรื่องของฟ้าผ่าด้วย 2-3 วันมานี้เรื่องของฟ้าผ่าเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแรงด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ยังมีมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ที่ประเทศไทยนะคะประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้มีการแผ่ลงมาปกคลุมนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ส่งผลให้นะคะมีลมตะวันออกและลมทางลมตะวันตกนะคะเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เนี่ยแล้วก็รวมถึงที่อ่าวไทยด้วยนะคะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนของเรานั่นเองทำให้ในหลายพื้นที่เนาะพบเจอกับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเนาะเดี๋ยวก็มีลมเดี๋ยวก็มีเรื่องของฟ้านะพอมีฟ้าบางทีบางพื้นที่ก็อาจจะไม่มีเรื่องของฝนแต่บางพื้นที่มีครบเลยค่ะอะไรที่ไอ้ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คื
รับไปหมดเลยนะคะก็เนี่ยแหละช่วงนี้ยิ่งต้องเฝ้าระวังในเรื่องของอันตรายกันด้วยนะคะทักทายน้องวีรพัฒน์นะคะมาแล้วสวัสดีครับพี่อายคนสวยทักทายน้องวีรพัฒน์ด้วยนะคะนานๆมาทีแต่ก็มานะขอบคุณมากเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคุณผู้ฟังวันนี้ข่าวสารแน่นเหมือนเดิมนะคะขอเพลงเข้ามาได้นะคะหรือว่าท่านไหนฟังแต่ทางวิทยุอยากจะเห็นหน้าเหลือเกินลองค่ะลองเข้ามาใน Facebook ดูนะคะเซิร์ชเลยสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะเข้ามาติดตามได้เลยนะคะมีรายการดีๆนะจากทั้งทางสวทขอนแก่นแล้วก็ของทางกรุงเทพด้วยแต่ว่าเนี่ยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะสวทขอนแก่นมีดีเจหลายท่านเลยหรือว่ามีเนี่ยแหละทางเครือข่ายมาจัดกันกี่ท่านอยากเห็นหน้าติดตามทางเพจ Facebook ได้เลยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเรากันบ้างดีกว่าวันนี้ขอนแก่นนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสำหรับอุณหภูมิวันนี้คุณผู้ฟังคะสูงสุดจะอยู่ที่33องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดจะอยู่ที่22องศาเซลเซียสแต่ว่าวันนี้อากาศดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอาจจะมีแดดบ้างบางครั้งบางคราวนะแต่ว่าลมเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยก็ยังเย็นอยู่นะคุณผู้ฟังถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าใครที่อาจจะไวต่อเรื่องของอากาศอย่างเงี้ยก็อาจจะป่วยได้เหมือนกันนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะมาคุณผู้ฟังมาอัปเดตอย่างที่ไอ้บอกไปนะคะมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็เป็นการส่งกำลังใจเนาะให้กันกับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ประสบภัยที่อยู่ในทุกจังหวัดเลยที่ตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่นะคะวันนี้ไอ้มีข่าวอัปเดตภารกิจสำคัญจากพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะที่กำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยมาฝากทุกท่านกันนะคะเริ่มกันที่ภารกิจแรกคุณฟังเป็นภารกิจเร่งด่วนแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นได้มีการส่งทีมงานแล้วก็เครื่องจักรกลนะคะลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยมีการเร่งเดินเครื่องสูบน้ำในอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อที่จะระบายน้ำเนาะน้ำขังต่างๆภายในพื้นที่โรงพยาบาลให้ลดลงโดยเร็วที่สุดค่ะทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะก็เรียกได้ว่าทุ่มเทนะคุณผู้ฟังทุ่มเทกันแบบเต็มที่จริงๆนะคะเพื่อให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการดูแลพี่น้องประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะอีกหนึ่งภารกิจที่เรียกได้ว่าเร่งด่วนเหมือนกันนะคุณผู้ฟังทำงานแข่งกับเวลาด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่ตำบลบางบริบูรณ์นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางปภ.เขต6ขอนแก่นของเราเนี่ยได้ส่งเรือท้องแบนนะคะพร้อมกับเครื่องยนต์อีก3ลำแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่อีก7นายด้วยกันนะคะลงพื้นที่ประสานงานค่ะร่วมกับกรมปศุสัตว์เข้ากู้แล้วก็เคลื่อนย้ายซากสุกรในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ถูกน้ำท่วมซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังพบซากสุกรเนี่ยมากกว่า 2,000 ตัวเลยทีเดียวนะที่บางทีเนาะอาจจะแบบว่าพอด้วยมันว่ายน้ำไม่ได้บางทีอาจจะไม่เหมือนทางสุนัขอะไรอย่างงี้นะสุนัขบางทีมีน้ำมาเนี่ยยังพอแบบว่าว่ายน้ำตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งได้นะคะแต่พอเป็นน้องหมูเนี่ยสุกรต่างๆเนี่ยน้องก็อาจจะแบบว่าเรื่องของการว่ายน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้นะคะก็เลยเนี่ยแหละก็เลยเกิดพอมันท่วมที่ฟาร์มสุกรก็เลยเนี่ยค่ะก็เกิดความเสียหายนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าตอนนี้นะคะทางซากสัตว์เนี่ยเริ่มที่จะส่งกลิ่นแล้วก็อาจที่จะกระทบนะคะต่อสุขอนามัยของประชาชนในละแวกนั้นรวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยเร่งระดมกำลังนะคะกู้แล้วก็จัดเก็บอย่างระมัดระวังเพื่อควบคุมความเสี่ยงในเรื่องของโรคติดต่อแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าคุณผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่ปภ.เขต6ขอนแก่นของเรานะนอกจากจะเนี่ยแหละไปช่วยเร่งระบายน้ำวันก่อนอะไรนะคะมีการแจกพวกถุงยังชีพเนาะแจกอาหารเข้าไปแจกน้ำให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะเนี่ยรวมถึงเรื่องของการเก็บกู้ซากสัตว์ที่ได้มีการแบบว่าเกิดน้ำท่วมจมน้ำอย่างเงี้ยก็เข้าไปเร่งช่วยเหลือเหมือนกันเรียกได้ว่าทางเจ้าหน้าที่จากทางขอนแก่นของเราก็เต็มที่กับภารกิจนี้เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนกันมากจริงๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่า
ทางเขต6เนี่ยเนาะก็ลุยช่วยคนอย่างที่ไอ้บอกเนาะช่วยคนช่วยพื้นที่ลดความเสี่ยงให้กับประชาชนกันเต็มที่เลยก็ต้องขอแบบว่าส่งกำลังใจเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณนะทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบอยู่เคียงข้างเลยเนาะเคียงข้างแล้วก็ไม่เคยทิ้งประชาชนในทุกวิกฤตเลยสำหรับวันนี้ในช่วงนี้นะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยนะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยหรือว่าใครที่มีเป็นญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือประสบภัยอยู่ก็เนี่ยแหละค่ะให้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยสุขอนามัยต่างๆด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าในช่วงนี้คุณผู้ฟังเขาบอกว่าในหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังเจอเนาะกับเรื่องของอุทกภัยกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ก็จะมีบางพื้นที่เหมือนกันที่น้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดลงแล้วระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะเชื่อว่าหลายคนคงกำลังเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนกันอยู่แต่ว่าถึงน้ำจะลดนะคุณผู้ฟังความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพเนี่ยยังไม่ลดตามนะคะโดยเฉพาะภัยเงียบที่มากับน้ำขังอย่างโรคฉี่หนูหลายท่านเคยได้ยินแล้วเป็นอย่างไรใครที่ประสบปัญหาในเรื่องนี้อยู่นะคะระวังนะวันนี้ไอก็เลยมีวิธีดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะคุณผู้ฟังตามหลักล้างเช็ดปิดป้องกันมาฝากกันนะคะเดี๋ยวจะพาจำง่ายๆ3สเต็ปแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังสเต็ปแรกล้างแล้วก็เช็ดนะคะหลังจากเดินลุยน้ำมาให้รีบล้างมือล้างขาแล้วก็เท้านะคะด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งทันทีด้วยนะคะสเต็ปที่2คุณผู้ฟังค่ะก็คือปิดใครที่มีแผลสดเนาะหรือว่าเป็นแผลถลอกทำความสะอาดค่ะแล้วก็ปิดแผลด้วยวัสดุกันน้ำเสมอเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าแบบทางบาดแผลเนาะแล้วก็เข้าไปในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังในเรื่องเนี้ยก็สำคัญนะแล้วยิ่งเข้าง่ายเลยบางทีถ้าเรามีแผลสดมียังแบบว่าเป็นแผลเปิดอยู่เนาะเชื้อโรคเข้าง่ายมากๆด้วยนะคะและสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่3คุณผู้ฟังค่ะก็คือการป้องกันถ้าจำเป็นต้องเดินลุยน้ำขังย้ำเลยนะคะคุณฟังค่ะให้สวมรองเท้าบูทยาวค่ะแล้วก็พยายามลุยน้ำให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเสี่ยงเป็นโรคฉี่หนูได้ยังไงนะคะโดยปกติแล้วคุณฟังค่ะจะมีการแสดงอาการในหลังจากที่เราสัมผัสเชื้อเนี่ยประมาณ 5-14 วันด้วยกันแต่ทางที่ดีนะคะอยู่ในระยะสังเกตอาการยาวๆไปถึง30วันเลยก็ได้นะคะเขาบอกว่าถ้าเริ่มเนี่ยจะมีอาการไข้ขึ้นปวดศีรษะปวดน่องหรือว่าตาแดงอันนี้ให้เราสงสัยไว้ก่อนนะว่าเอ๊ะเป็นหรือเปล่านะคะให้เราสังเกตอาการตัวเองนะถ้าไม่แน่ใจก็ไปพบแพทย์นะเพื่อความปลอดภัยเนาะและที่สำคัญที่สุดเวลาไปพบหมอนะคะอย่าลืมนะคะแจ้งประวัติเรื่องของการลุยน้ำของเรามาด้วยให้คุณหมอเนี่ยได้ทราบทุกครั้งนะคะแม้ว่าเราจะเคยทานยาป้องกันมาแล้วก็ตามนะถ้าเริ่มมีอาการรุนแรงนะคะเช่นหอบเหนื่อยตัวเหลืองตาเหลืองหรือว่าปัสสาวะออกน้อยอันนี้ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะอาการถ้ามันเริ่มผิดแปลกแปลกไปเนี่ยหาหมอเลยดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของยาป้องกันโรคฉี่หนูขอย้ำขอเน้นตรงนี้เลยนะคุณฟังค่ะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้นนะคะคุณหมอเนี่ยเราไม่ใช่หมอเนาะให้คุณหมอแนะนำเราดีกว่าเนาะคุณหมอจะมีการประเมินจ่ายยานะคะให้เฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องสัมผัสน้ำขังต่อเนื่องจริงๆห้ามนะคะห้ามเราเนี่ยซื้อทานเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามีข้อสำคัญนะคะมีข้อห้ามสำคัญด้วยอาจจะแบบว่าห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ที่มีการมีอาการแพ้ยาบางประเภทด้วยนะคะก็อาจจะมีผลข้างเคียงอย่างแบบเคลื่อนไส้อาเจียนหรือว่าหลอดอาหารอักเสบได้เนาะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าหลายๆพื้นที่น้ำมันลดไปแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวกันด้วยนะคะอันนี้แหละคุณผู้ฟังในเรื่องของน้ำท่วมเนาะมันก็จะมีภัยหลายๆอย่างตามมาในระหว่างที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยแหละบางทีก็จะต้องระวังในเรื่องของฟ้าไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าสัตว์ที่จะลอยตามน้ำมาพอน้ำเริ่มลดแล้วหลังจากที่เราลุยกันมาทั้งวันเนี่ยตลอดหลายวันหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคฉี่หนูด้วยแล้วก็นี่แหละเนาะคุณฟังมันต้องติดตามกันในทุกระยะเขาถึงบอกว่าน้ำลดแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูอาการตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวของเราด้วยนะคะมาดูกันเรื่องสุดท้ายในช่วงเบรกแรกนี้ก่อนที่เราจะไปพักฟังเพลงเนาะที่ทางคุณฟังพี่แมวนะคะได้แนะนำมากันในช่วงแรกด้วยนะ
ที่เกริ่นเอาไว้คุณฟังถ้าเราพูดถึงในช่วงปลายปีนี้นะคะลมหนาวเบาๆเนาะเริ่มมาทักทายใช่ไหมคะสายบุญสายเที่ยวนะคะละเลยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะวันนี้อาได้นำข่าวดีแล้วก็งานใหญ่ระดับโลกมาฝากทุกท่านกันด้วยนะคะที่จังหวัดหนองคายพอพูดแค่คำว่าจังหวัดหนองคายแล้วแบบว่าในช่วงแบบปลายปีในช่วงที่ลมหนาวกำลังมาทุกท่านนึกถึงงานอะไรกันคะทุกท่านคิดถึงงานอะไรกันเอ่ยทางจังหวัดหนองคายก็เลยมาฝากเชิญชวนแฟนๆรายการทุกท่านนะรวมถึงคุณผู้ฟังทุกคนเลยรวมถึงนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยนะคะมาร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งศรัทธาในเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569นะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มความอลังการนะถึง5วัน5คืนเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง26ตุลาคม2569นี้บอกเลยว่างานนี้นะคุณผู้ฟังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมไฮไลท์แบบว่าเพียบเลยนะคะเพียบเลยนะเรียกได้ว่าเพียบเลยนะ5วัน5คืนนี้นะคะเขาฝากมาแจ้งว่าไฮไลท์แรกที่พลาดไม่ได้เลยคุณผู้ฟังก็คือการตื่นตาตื่นใจนะไปกับการแสดงรำบวงสรวงสุดตระการตานะคะพร้อมกับขบวนแห่สักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมตระการตาจากทั้ง9อำเภอนะคะต่อด้วยการแสดงแสงสีเสียงนะคะบอกเล่าเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคชมอย่างเดียวไม่ได้ชมแล้วต้องไงคะคุณผู้ฟังต้องไปช็อปด้วยนะต้องไปช็อปมีชิมมีชิลด้วยนะคะกับสินค้าโอท็อปของดีของเด็ดแล้วก็อาหารพื้นถิ่นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ด้วยนะคะพร้อมกับมีเพลงเพลาะสนุกสนานนะไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินตลอดทั้งคืนเลยค่ะและแน่นอนคุณฟังไฮไลท์สำคัญที่สุดก็คือชวนทุกท่านนี่แหละมาร่วมพิสูจน์นะคะปรากฏการลึกลับปรากฏการลึกลับริมฝั่งโขงนะคะกับบั้งไฟพญานาคโลกเขาเรียกว่าเป็นความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่เล่าขานสืบต่อกันมานับร้อยปีนะคะในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี้ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะคะรู้แบบนี้แล้วคุณผู้ฟังปักหมุดไว้เลยนะปักหมุดเตรียมตัวทำตัวให้ว่างกันไว้เลยนะคุณผู้ฟังเตรียมแพ็คกระเป๋าเลยสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะคะแพ็คกระเป๋ากันให้เรียบร้อยเดินทางไปสร้างความทรงจำดีๆกันด้วยนะคะแล้วก็ไปเจอได้นะคุณผู้ฟังพบกันได้ที่งานบั้งไฟพญานาคโลกที่จังหวัดหนองคายนะคะใครสนใจก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังไปเจอกันได้เลยนะคะเอาละค่ะในช่วงแรกประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพลาะๆนะคะที่ทางพี่แมวได้แนะนำกันมาในช่วงแรกนี้ด้วยนะคะกับเพลงคืนสิทธิ์ของบุ๊กใช่ไหมคะบุ๊กสุภการน่าจะใช่นะพี่แมวใช่ไหมโอเคพักกันสักครู่คุณผู้ฟังค่ะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงที่สองนะคะฟังเพลงเพลาะๆกันค่ะ

ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะคุณฟังกับฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะยังอยู่กับ DJ อ้ายในช่วงที่2นี้นะคุณผู้ฟังทักทายทุกท่านเลยนะคะที่รับฟังจากทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะรวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะขอเพลงได้เลยนะคะทักทายปูเป้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีวันอังคารวันนี้ซูชิโร่วันแรกคนแน่นมากแน่นสุดๆเลยจะมีโอกาสได้กินหรือเปล่าเพื่อนไม่น่าจะมีโอกาสนั้นนะคะทักทายกับพี่ปริญญาด้วยนะคะติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ปริญญาค่ะมารับฟังข่าวสารแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆกันนะคะวันนี้ปูเป้บอกว่าคิวจองซูชิโร่นะคะล่าสุดเนี่ย20ตุลาคมแล้วค่ะน่าจะยังไม่มีโอกาสนั้นในช่วงของเดือนนี้เปิดใหม่เนาะคุณผู้ฟังใครที่อาจจะชอบทานซูชินะคะมีร้านซูชิโร่นะคะมาเปิดใหม่อยู่ที่เซ็นทรัลแคมปัสนะคะขอนแก่นของเราเนี่ยแหละเปิดใหม่เมื่อวานเป็นรอบสื่อเนาะวันนี้วันแรกคิวก็คือจองถึง20ตุลาคมแล้วคาดว่าเดือนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ไปริมรองมองไปถึงเดือนถัดไปเลยแล้วกันนะคะโอเคเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นบทเพลงนะที่ทางพี่แมวได้แนะนำมาด้วยนะคะกับเพลงคืนสิทธิ์เนาะแล้วก็รวมถึงเพลงอะไรล่ะเมื่อกี้ของ Big Ass คนไม่เอาทานคนไม่เอาทานที่ทางคุณผู้ฟังทางมานะคะได้แนะนำบทเพลงเข้ามานะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายแล้วก็พิเศษให้สำหรับดีเจเลยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่จากกระนวลนะคะขอเพลงเธอคือผู้หญิงคนนั้นของวงทูได้เลยค่ะในเบรกต่อไปนะคะเดี๋ยวดีเจจัดให้เลยนะคะมาดูในช่วงนี้คุณผู้ฟังขายังมาติดตามกันต่อนะคะข่าวสารยังมีเช่นเคยเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมกันบ้างในเรื่องของเงินเนาะท่านนายกอนุทินเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการติดตามสถานการณ์ทุกภัยในอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อย่างปราจีนบุรีปทุมธานีแล้วก็ที่ฉะเชิงเทรานะคะรวมถึงต้องดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดกันด้วยสำหรับข่าวดีในเรื่องของเงินเยียวยานะคะคุณฟังทางปภ.เนี่ยได้มีการโอนงบจำนวน 4,700 ล้านบาทไปที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะมีการทยอยจ่ายแบบรายวันให้กับพื้นที่ที่ตรวจสอบเอกสารเสร็จก่อนและท่านนายกก็สั่งการกำชับเลยค่ะว่าภายในสัปดาห์นี้นะต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีญาติพี่น้องนะอยู่ทางพื้นที่ประสบภัยและได้มีการลงทะเบียนไว้นะคะในการที่จะขอรับเงินเยียวยานะคะภายในสัปดาห์นี้แหละคุณฟังเริ่มจะมีการเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีแล้วนะสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยเขาบอกว่าจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนตามช่วงเวลานะคะก่อนเหตุภัยก่อนวันที่1ตุลาคม69นี้นะคุณผู้ฟังกรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปรับค่ะ 9,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีน้ำล้อมขังตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทต่อคนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยนะคะครอบคลุม65จังหวัดและ50เขตในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะแต่สำหรับเหตุภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69เป็นต้นไปมันจะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะคุณผู้ฟังใครที่อาจจะน้ำท่วมเนี่ยยาวมาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วแหละยาวมาเลยนะคะจนถึงวันที่1ตุลาคมอันนี้แหละจะได้รับหลักเกณฑ์ตามนั้นไปนะคะแต่สำหรับใครเนี่ยเพิ่งเข้าเดือนตุลาคมเพิ่งจะท่วมเองที่บ้านนะคะก็จะเข้าสู่กลไกโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะก็จะคุ้มครองครอบคลุมนะคะถึง30ล้านครัวเรือนเลยทั้งเรื่องของอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะคะวงเงินคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะคะสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะคะส่วนกรณีถูกน้ำล้อมนะคะเกิน7วันรับ 10,000 บาทแล้วก็จะมีในเรื่องของวงเงินคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะสูงสุด2ล้านบาทต่อคนอีกด้วยและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องปักหมุดเฝ้าระวังกันไว้นะคุณผู้ฟังก็คือท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังบางทีแบบว่าเงียบๆหายไปเนี่ยฝนยังมีอยู่นะคะยังมีฝนอีกนะอีกช่วงนึงในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างพื้นที่ด้านตะวันตกแล้วก็บริเวณ
เขื่อนแก่งกระจานนะคะรอบนี้รัฐบาลเขาก็มีการกำชับหมดแล้วแหละคุณผู้ฟังกำชับเลยว่าให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเนี่ยเป็นชุดเดียวกันนะไม่ใช่ว่ากรมนั้นใช้ชุดนี้กระทรวงนั้นใช้ชุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยให้ใช้ข้อมูลเป็นชุดเดียวกันทั้งในเรื่องของฝนน้ำเหนือหรือการระบายน้ำแล้วก็รวมถึงระดับน้ำทะเลต้องเป็นข้อมูลเดียวกันเพื่อที่จะให้การแจ้งเตือนภัยเนี่ยมันแม่นยำแล้วก็ลึกถึงระดับอำเภอแล้วก็ตำบลเลยเพื่อที่จะจัดเตรียมทั้งเครื่องจากจุดอพยพแล้วก็ศูนย์พักพิงเนี่ยไว้ล่วงหน้าซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็อย่าลืมนะอย่าลืมติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกันด้วยนะคุณผู้ฟังภัยนี้เนี่ยมันน่ากลัวจริงต้องติดตามข่าวสารกันอย่างเขาเรียกว่าอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะบางที

ม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาไม่ได้นิ่งนอนใจกันนะคะได้เข้ามาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทันทีเลยนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังมันเกิดจากทางรัสเซียนะคะมีรายงานว่าพบนักวิจัยหญิงวัย28ปีเสียชีวิตจากอาการปอดอักเสบรุนแรงซึ่งตอนนี้นะคะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าสาเหตุจากเชื้อกาฬโรคเนี่ยจริงหรือเปล่าเกิดจากเชื้อนี้จริงหรือเปล่านะคะโดยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัสเซียก็ได้มีการกักตัวแล้วก็ติดตามอาการของผู้สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยเกือบ200คนด้วยกันนะคะซึ่งข่าวดีค่ะคุณผู้ฟังก็คือทุกคนเนี่ยยังปกติดีและยังไม่มีรายงานการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดหลายคนฟังแล้วอาจจะตกใจว่าอืมกาฬโรคปอดเลยเหรอดีเจน้องอายมันเป็นโรคนี้เลยเหรอขอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะได้ออกมาให้ความมั่นใจกับพวกเราทุกคนเลยนะคะว่าจากการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นเนี่ยโอกาสที่เชื้อนี้นะคะจะเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราอยู่ในระดับต่ำมากๆค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะภายในประเทศรัสเซียนะคะไม่ได้มีการแพร่กระจายในชุมชนทางองค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO เนี่ยก็นำเรื่องนี้มาดูแล้วแล้วก็ยังไม่มีการประกาศเตือนหรือว่ายกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางอะไรใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือระบบการเฝ้าระวังของประเทศไทยเหล่านั้นนะคะมีความพร้อมมากๆแม้ว่าตามกฎหมายบ้านเราเนี่ยกาฬโรคจะถูกจัดให้เป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะแต่ว่าระบบสาธารณสุขของเราก็มีมาตรการรับมือที่เข้มงวดแล้วก็รวดเร็วมากๆด้วยทั้งในเรื่องของการตรวจจับแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะนะหรือว่าการติดตามผู้สัมผัสเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะคะถ้าเกิดบังเอิญมันมาจริงๆอะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็สบายใจได้นะไม่ต้องตื่นตระหนกกันไปนะคะรับฟังข่าวสารอย่างมีสติกันนะคะทุกคนแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอก็พอนะคะหากมีความคืบหน้ารายงานอย่างไรนะคะจาก WHO เนาะเพิ่มเติมรับรองว่าเดี๋ยวอาจจะนำเรื่องนะคะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันนะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องใหญ่ถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เดี๋ยวนำข่าวสารมาให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามกันเนาะสวัสดีพี่ประเกศด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยครับน้องไอขอบคุณมากๆค่ะเช่นกันนะคะฝากไปถึงพี่ประเกศแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่นะในช่วงนี้ที่สภาพอากาศมันแปรปรวนแบบนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพลาะๆจากทางพี่หนุ่มกระนวลนะคะได้แนะนำกันมาในช่วงนี้นะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของทางรายการนะคะกับบทเพลงเธอคือผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยค่ะ

กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายนะคะคุณฟังกับฟังสบายบ่าย2โมงนะคะเมื่อสักครู่ก็เป็นบทเพลงนะคะที่พี่กระหนวเนาะแนะนำเข้ามานะคะเธอคือผู้หญิงคนนั้นนะคะเอาล่ะคุณฟังในช่วงสุดท้ายของฟังสบายบ่าย2โมงวันนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเตือนภัยแล้วกันนะวันนี้มาเตือนภัยนะคะมีเรื่องสำคัญที่อยากจะมาเตือนภัยแล้วก็เตือนใจนะทั้งสายบุญแล้วก็ผู้เปิดรับบริจาคทุกคนเลยนะคะคุณฟังเคยเห็นข่าวเปิดรับบริจาคตามโซเชียลมีเดียไหมคะไม่ว่าจะช่วยแบบเป็นสัตว์ป่วยเนาะหรือว่าช่วยคนยากไร้หรือเปิดมูลนิธิต่างๆเนี่ยยุคนี้นะคะคนไทยเราใจบุญกันมากๆเลยเนาะเห็นใครเดือดร้อนก็พร้อมที่จะโอนตลอดแต่รู้ไหมคะว่าการเปิดรับบริจาคแต่นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เนี่ยมันมีความผิดทางกฎหมายร้ายแรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเงินบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เคยประกาศไว้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายในฐานช่อโกงประชาชนนะคะเขาบอกว่ามีโทษด้วยนะมีโทษอัตราโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากถึงผู้ที่จะเปิดรับบริจาคเนาะไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าสิ่งของนะคะการดำเนินการทุกอย่างต้องโปร่งใสแล้วก็นำเงินไปใช้ให้มันตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เท่านั้นด้วยนะคะบุญก็จะได้ส่งถึงผู้รับจริงๆเราเองก็จะได้สบายใจเนาะไม่ต้องเสี่ยงนอนคุกกันด้วยนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้มันมีหลายอย่างเนาะที่ยังต้องมีการเปิดรับบริจาคก็เลยนำเรื่องนี้แหละค่ะมาเล่าให้ทุกท่านฟังวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วหมดเวลาเร็วเหลือเกินนะคะเหมือนเพิ่งได้มานั่งจัดรายการเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะคะเนี่ยสัญญาว่าจะนำข่าวสารดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยแล้วก็รวมถึงเพลงเพลาะๆให้ทุกท่านได้รับฟังกันด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณฟังค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการฟังสบายบ่ายสองโมงนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ดีเจอาร์ไอต้องลาทุกท่านไปแล้วนะคะหมดเวลาแล้วนะไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงคู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: เขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนพร้อมสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายน้ำ
7: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่าเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่ปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและจะประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงเร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
8: นายอดุลถาวรกุลนายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจึงได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันจัดทีมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอจอมบึงฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันขณะนี้มีน้ำหลากไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนบางจุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดคลาสแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอจอมบึงโดยเฉพาะตำบลแก้มโอนตำบลด่านทับตะโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสุภพรที่เจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์อุทกภัยยังไม่กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านคนหรือร้อยละ5ของประชากรมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศและนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ1แห่งจากทั้งหมด68แห่งและได้รับผลกระทบเพียงบางโซนส่วนภาคอุตสาหกรรมมีค่ายยานยนต์บางแห่งหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากพนักงานเดินทางไม่ได้แต่โรงงานไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับความเสียหายจึงยังไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยกว่าร้อยละ60อยู่ในภาคบริการและยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5แม้อุทกภัยยังไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: FM 99.5 Making Hits สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
11: สวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะเมื่อกี้ก็ขออภัยนะคะเป็นรายการช่วงใหม่ที่ฝ่ายเทคนิคของเรานะคะอาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะประกาศเข้ารายการผิดรายการนิดนึงนะคะรายการถัดไปนะคะเมื่อกี้น้องบอกว่าน้องประกาศรายการถัดไปอันนี้ไม่เป็นไรนะคะรอบหน้าเอาใหม่ค่ะก็พรุ่งนี้ก็พบกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องเหมือนเดิมนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14 นาฬิกาโดยประมาณถึง15 นาฬิกาค่ะก็พบกับดิฉันค่ะชุติประภาศรีบุญสมหรือว่าข้าวสวยผู้ดำเนินรายการค่ะในวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีส่วนวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะจะเป็นดีเจเปิ้ลจิราพรคนสวยนั่นเองค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่อยู่ภายใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ค่ะออกอากาศทางช่องทางวิทยุ FM 99.5 MHz และทางเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสถานีของเรานะคะก็ตั้งอยู่ที่ถนนนิกรสำราญแยกริมบึงแก่นนครฝั่งสถานีดับเพลิงใกล้ๆกับวัดพระธาตุอารามหลวงค่ะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะก็มีข่าวสารหลากหลายประเด็นมาคุยมาเล่าให้ฟังค่ะเริ่มแรกกันเลยนะคะที่เป็นประเด็นในขณะนี้ก็เป็นข่าวร้านซีฟู้ดเตือนภัยค่ะเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยอ้างท้องเสียเรียกค่ารักษาก่อนโป๊ะบอกว่าปลอมใบรับรองแพทย์ค่ะทางผู้สื่อข่าวค่ะได้รับการเปิดเผยจากหญิงอายุ32 ปีเจ้าของร้านในตลาด62นะคะน่าจะเป็นในจังหวัดคุ้นๆก็คือจังหวัดของเราเองนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมนำเอกสารใบลงบันทึกประจำวันแล้วก็เอกสารการพูดคุยกับลูกค้ามาแสดงหลังจากมีลูกค้ารายหนึ่งค่ะทักข้อความเข้ามาทาง Facebook แฟนเพจของทางร้านเพื่อเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลค่ะโดยอ้างว่าเกิดอาการท้องเสียหลังจากที่สั่งอาหารจากทางร้านไปรับประทานค่ะเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะลูกค้ารายดังกล่าวสั่งอาหารของร้านผ่านระบบส่งอาหารนะคะไปรับประทานที่บ้านเป็นชุดปูแกะและเมนูสุดคุ้มค่ะซึ่งเป็นกุ้งแล้วก็หอยหวานเผากระทั่งวันที่4ที่ผ่านมาค่ะลูกค้าก็ได้ทักข้อความมาทาง Facebook แฟนเพจของทางร้านแล้วก็แจ้งว่าเกิดอาการท้องเสียแล้วก็ปวดบิดหลังรับประทานอาหารที่สั่งไปค่ะลูกค้านะคะก็ได้ส่งใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุชื่อโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นรวมถึงเอกสารค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้ทางร้านค่ะแสดงความรับผิดชอบโดยชำระค่ารักษาจำนวน 2,380 บาททางร้านค่ะจึงขอหมายเลขบัญชีธนาคารไว้ก่อนและก็ตอบกลับมาว่าจะโอนเงินให้ในวันถัดไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนโอนเงินนะคะทางเจ้าของร้านก็ได้ตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลที่ถูกระบุในเอกสารก่อนพบว่าใบรับรองแพทย์ดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมค่ะเนื่องจากใช้โลโก้เก่าของโรงพยาบาลขณะที่ชื่อแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์ไม่มีชื่อเป็นแพทย์ของทางโรงพยาบาลแล้วก็ไม่พบชื่อคนไข้ตามที่ระบุไว้ในเอกสารเช่นกันค่ะทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจึงแนะนำให้ไปแจ้งความกับตำรวจค่ะจากนั้นค่ะเจ้าของร้านจึงได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากขณะนั้นยังไม่ได้โอนเงินให้ลูกค้าจึงยังไม่มีความเสียหายทางการเงินเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ได้ตรวจสอบรายการอาหารที่มีการสั่งเข้ามาแล้วก็พบว่ามีการนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นกับบริษัทรับส่งอาหารด้วยแต่เรื่องถูกปัดตกค่ะเนื่องจากเป็นเอกสารปลอมที่นำมายื่นภายหลังค่ะทางร้านก็ได้ติดต่อกลับไปหาลูกค้ารายดังกล่าวแล้วก็แจ้งว่าได้ตรวจสอบใบรับรองแพทย์แล้วพบว่าเป็นใบรับรองแพทย์ปลอมโดยลูกค้านะคะก็ได้ยอมรับกับเจ้าของร้านว่าที่ทำเอกสารปลอมขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับทางร้านเพียงแต่อยากได้เงินค่าอาหารคืนค่ะจึงทำใบรับรองแพทย์ปลอมขึ้นมาและลูกค้าก็ทราบว่าทางร้านยังไม่ได้โอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้ค่ะทางเจ้าของร้านนะคะระบุว่าหากลูกค้ารับประทานอาหารจากร้านแล้วเกิดอาหารเป็นพิษจริงทางร้านก็รับผิด
พร้อมรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ในกรณีนี้นะคะมีการนำใบรับรองแพทย์ปลอมมาใช้เรียกร้องเงินเยียวยาจากทางร้านจึงฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารขนาดเล็กหรือใหญ่ถ้าหากมีลูกค้านำใบรับรองแพทย์มาเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลก็ควรตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารให้รอบคอบก่อนเนื่องจากผู้ประกอบการต้องแบกรับทั้งต้นทุนและก็ค่าครองชีพที่สูงอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มีพฤติการเข้าข่ายลักษณะมิจฉาชีพในแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับตนเองนั่นเองค่ะข่าวถัด

มาค่ะเขาบอกว่าพิษน้ำท่วมพาผักพาเรทนะคะขึ้นราคา3เท่าตัวแม่ค้าจำใจลดปริมาณลงพ่อค้าบอกว่าตอนนี้ใบกระเพราแพงกว่าเนื้อหมูสดอีกค่ะเมื่อข่าวเมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะผลกระทบจากมรสุมฝนตกหนักค่ะน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดระยองส่งผลให้พืชผักสวนครัวค่ะขาดแคลนแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างพุ่งพวดโดยเฉพาะใบกระเพราค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูจานด่วนจากการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศค้าขายค่ะที่ตลาดนัดคลองถมบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพบว่าราคาส่งใบกระเพราจากเดิมกิโลกรัมละ 40-50 บาทพุ่งสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 150-190 บาทปรับขึ้นมาถึง3เท่าตัวค่ะจนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงหมูสดถึงกับเอ่ยปากแซวว่าตอนนี้ใบกระเพราแพงกว่าเนื้อหมูสดอีกค่ะสาเหตุหลักค่ะมาจากสวนกระเพราของเกษตรกรในพื้นที่โดนน้ำท่วมขังจนเน่าตายเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องไปรับซื้อมาจากที่อื่นรวมถึงต้องคัดเด็ดใบที่เหลืองเน่าทิ้งจนเหลือปริมาณขายหน้าร้านลดลงไม่เพียงแต่ใบกระเพราเท่านั้นค่ะผักชนิดอื่นๆก็ปรับขึ้นราคาตามกันไปเป็นทอดๆเช่นผักชีนะคะถุง5กิโลกรัมพุ่งสูงถึง500บาทต้นหอมกิโลกรัมละ100กว่าบาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละเกือบ200บาทรวมถึงใบโหระพาใบแมงลักผักบุ้งส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าผักสดค่ะต้องเปลี่ยนมาแบ่งขายเป็นกรัมเล็กๆในราคา10-20บาทจากที่เคยขายกรัมละ5บาทค่ะซึ่งวิกฤตผักแพงครั้งนี้ค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่งและก็ผู้บริโภคพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งก็บอกว่าแม้ต้นทุนผักจะแพงขึ้นมากแต่ยังจำเป็นต้องขายอาหารในราคาเดิมเพื่อประคองลูกค้าในยุคค่าครองชีพที่สูงโดยใช้วิธีการปรับลดปริมาณใบกระเพราในเมนูผัดกระเพราสับหมูสับลงเล็กน้อยค่ะแต่ยืนยันว่าจะยังคงปรุงรสชาติให้เข้มข้นอร่อยเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ให้ปริมาณเท่าเดิมอยู่ค่ะ

จากโบกี้ไลออนค่ะก็ขอบคุณนะคะคอมเมนต์ทักทายจากคุณทองฟ้าสีครามนะคะบอกว่าฟังจากบึงหนองโคนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มีผู้ฟังนะคะจากอำเภอกระนวลนะคะก็ขอเพลงกันเข้ามานะคะเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้นะคะหลังจากที่เล่าข่าวกันฟังไปเรื่อยๆค่ะไปดูกันที่ข่าวถัดไปค่ะเป็นข่าวแก๊งซ้อนแผนจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตุ๋นเงินนักศึกษาวัย19ที่รวบคนรับเงินทั้งชายมาเก๊าแล้วก็ยึดเงินสด 1.2 ล้านบาทนั่นเองค่ะก็มีการวันที่5ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะคะทางผู้บังคับการภูธรจังหวัดปทุมธานีค่ะได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชายชาวไทยอายุ25ปีแล้วก็ชายชาวมาเก๊าอายุ40ปีค่ะตั้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นพร้อมยึดของกลางรถที่นั่งส่วนบุคคลและเงินสดจำนวน 1.2 ล้านบาทค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3ตุลาคมเวลาประมาณ 14:00 น.นะคะทางเจ้าพนักงานตำรวจค่ะได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานีว่ามีนายเอนามสมมุติค่ะอายุ19ปีซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะได้เข้ามาทำการถอนเงินสดที่มีลักษณะผิดปกติจากสลากออมสินจำนวน 1,200,000 บาทค่ะโดยใช้ใบแจ้งความจากสลากออมสินหายจากสน.ดอนเมืองพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงค่ะซึ่งธนาคารตรวจสอบแล้วถูกต้องจึงได้ทำการถอนเงินให้ไปทราบภายหลังว่าผู้เสียหายนะคะนำเงินไปส่งมอบแก่คนร้ายที่บริเวณลานจอดรถห้างแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันค่ะได้นำสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารมาทำการถอนเงินออกจากบัญชีอีกบัญชีหนึ่งจำนวน 1,300,000 บาทซึ่งในระหว่างดำเนินการค่ะผู้เสียหายมีการใช้โทรศัพท์วิดีโอคอลตลอดเวลาทางเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะเห็นความผิดปกติจึงได้แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อให้ทำการตรวจสอบแล้วก็ได้ระงับการถอนเงินจำนวนดังกล่าวจึงได้ทำการวางแผนจับกุมค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่มารับเงินได้ที่บริเวณลานจอดรถห้างแห่งหนึ่งซึ่งเป็นชายชาวไทยผู้ต้องหาคนที่1อายุ25ปีพร้อมของกลางเงินสดจำนวน 1,200,000 บาทค่ะซึ่งเจ้าตัวค่ะได้รับการสารภาพว่าตนมีหน้าที่รับเงินแล้วก็ต้องนำเงินเนี้ยไปส่งให้แก่คนจีนทางย่านห้วยขวางที่กรุงเทพมหานครเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมค่ะจึงได้วางแผนทำการจับกุมคนจีนผู้รับเงินต่อที่บริเวณริมถนนเทียมร่วมมิตรจึงได้ทำการเข้าจับกุมเป็นชายชาวมาเก๊าอายุ40ปีค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ให้การรับสารภาพว่ามีหน้าที่รับเงินเพื่อ นำส่งต่อให้กับผู้สั่งการต่อไปค่ะโดยรูปแบบกลลวงที่เกิดขึ้นนะคะที่นักศึกษาหรือว่าหลายๆท่านนะคะที่อาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงได้ก็เป็นการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเอกชนโดยมีมิจฉาชีพจะใช้โทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลนะคะมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่อย่างหนึ่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ค่ายโทรศัพท์มือถือหรือว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าแอบอ้างไปตำรวจนะคะแล้วก็มีการข่มขู่ว่ามีส่วนพัวพันคดีฟอกเงินโดยหลอกว่าเบอร์โทรศัพท์ของท่านหรือเลขบัตรประชาชนของท่านหรือบัญชีธนาคารอันนี้ก็อาจเกิดเป็นเคสหลอกลวงได้ค่ะก็มีหลายท่านนะคะที่คอยหลงเชื่อนะคะอาจจะสูญเสียเงินได้ยังไงก็ต้องระมัดระวังในการตรวจสอบถ้าหากไม่แน่ใจนะคะก็เอาไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะอาจจะแบบมีต่อมเอ๊ะนะคะแล้วอาจจะช่วยเราได้ค่ะไปกันที่ข่าวถัดไปค่ะทางจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าวิกฤตนะคะที่บ้านสร้างค่ะเป็นอำเภอบ้านสร้างจมน้ำเกือบ 100% ถนนทุกสายถูกตัดขาดแล้วก็น้ำเพิ่มสูงอีก15เซนติเมตรค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเขาบอกว่าเข้าขั้นวิกฤตน้ำท่วมครอบคลุมเกือบ 100% ทั้ง9ตำบลระดับน้ำค่ะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกประมาณ15เซนติเมตรหลังเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของจังหวัดถนนสายหลักสายรองถูกตัดขาดค่ะทางเพจแห่งหนึ่งค่ะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเขาบอกว่าปราจีนบุรีจมแล้ว 100% ทุกถนนทุกสายถูกตัดขาดค่ะก็
น้ำเข้าขั้นวิกฤตครอบคลุมทั้ง9ตำบลแล้วก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดค่ะก็บอกว่าเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกประมาณ15เซนติเมตรเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของจังหวัดปราจีนบุรีทางรถยนต์นะคะไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้รถยกสูงหรือเรือเท่านั้นค่ะเช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ถนนสายพนมบ้าสร้างเส้นทาง307ค่ะที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงก็ยังไงก็ส่งกำลังใจนะคะให้วิกฤตนี้ผ่านไปได้โดยเร็วค่ะ

มาต่อกันที่ข่าวน้ำท่วมอีกข่าวหนึ่งค่ะกรมอุตุค่ะเตือนปทุมธานีกรุงเทพและสมุทรปราการมีฝนตกหนักบางพื้นที่ลมกระโชกแรงฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าผ่าค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้อัปเดตเรดาร์ปัจจุบันณวันที่6ตุลาคม2569เมื่อเวลา10นาฬิกาค่ะพบว่าขณะนี้ค่ะปทุมธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็สมุทรปราการมีฝนตกหนักบางพื้นที่พร้อมลมกระโชกแรงค่ะแล้วก็มีฟ้าร้องแล้วก็ฟ้าผ่าโดยช่วงเช้าค่ะกลุ่มฝนปกคลุมกรุงเทพนนทบุรีบางพื้นที่ค่ะมีฝนตกต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงกลุ่มฝนส่วนใหญ่ค่ะเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหรือว่าโซนกรุงเทพตอนบนนนทบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยภาพรวมฝนยังคงที่พื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องค่ะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วค่ะระหว่างนั้นนะคะก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าให้ทุกท่านนะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้งแล้วก็ก่อนเดินทางให้เช็คสภาพอากาศเส้นทางอีกครั้งหนึ่งค่ะข่าวถัดมาค่ะนางสาวลลิตาเพริสวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวถึงเรื่องว่าวอนอย่าตีความคำพูดนายกคลาดเคลื่อนยันว่าไม่ได้สั่งให้ทิ้งสัตว์เลี้ยงแล้วอพยพค่ะก็ทางรัฐบาลนะคะก็ได้รับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ว่าขอให้เข้าใจเจตนาของนายกอนุทินที่สิ่งที่นายกต้องการจะสื่อก็คือขอให้ประชาชนค่ะอย่ารอจนระดับน้ำสูงขึ้นถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและสัตว์ทำได้ยากหรือว่าเป็นอันตรายไม่ใช่การบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านค่ะสำหรับหลายครอบครัวนะคะสัตว์เลี้ยงก็คือสมาชิกในบ้านทางรัฐบาลค่ะบอกว่าเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่สิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือเจ้าของเป็นห่วงสัตว์จนตัดสินใจไม่อพยพค่ะเมื่อน้ำสูงขึ้นค่ะการช่วยเหลือก็จะยิ่งยากเสี่ยงทั้งกับคนแล้วก็สัตว์โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กสูงผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มเปราะบางดังนั้นค่ะให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยไปตีความว่าให้เป็นบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางรัฐบาลบอกว่าก็ข้อเสนอให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลค่ะพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะว่าการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่ให้การเลือกประชาชนตัวเลือกระหว่างตนเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ว่าต้องบริหารให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่ายโดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในสงพระพิงค่ะรัฐบาลค่ะบอกว่าพร้อมรับข้อเสนอที่ช่วยให้การทำให้การอพยพนั้นดีขึ้นแต่ว่าขอให้แยกให้ออกระหว่างข้อจำกัดของศูนย์พักพิงกับการห้ามนำสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านซึ่งเป็นคนละเรื่องกันนายกค่ะบอกว่าไม่ได้บอกให้ใครทิ้งสัตว์แต่สิ่งที่ท่านย้ำก็คืออย่ารอให้น้ำสูงจนสายเกินไปเพราะเมื่อถึงจุดนั้นไม่เพียงประชาชนที่จะเสี่ยงแต่สัตว์เลี้ยงที่เรารักก็จะเสี่ยงไปด้วยค่ะอันนี้ทางโฆษกทางของรัฐบาลได้ชี้แจงออกมาค่ะข่าวถัดมาค่ะก็เป็นข่าวที่บอกว่าแม่ลูกนะคะต้องปลอดภัยกู้ชีพค่ะทำคลอดฉุกเฉินทหารค่ะได้ขับรถยานเกราะฝ่าน้ำท่วมส่งแม่กับลูกถึงโรงพยาบาลค่ะทางศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะก็ได้เผยแพร่ภาพภารกิจพร้อมข้อความว่าแม่ลูกต้องปลอดภัยค่ะโดยเป็นภารกิจต่อเนื่องตั้งแต่รถกู้ชีพเข้าช่วยทำคลอดฉุกเฉินไปจนถึงการใช้รถยานเกราะนะคะนำส่งคุณแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดจนถึงโรงพยาบาลสนามไปจนถึงโรงพยาบาลกบิลบุรีค่ะท่ามกลางมวลน้ำที่กระแสไหลเชี่ยวค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะทางผู้สื่อข่าวได้โรงพยาบาลได้เดินทางไปถึงที่โรงพยาบาลกบิลบุรีค่ะพบผู้ช่วยพยาบาลนะคะเจ้าหน้าที่อาสาต่างๆก็บอกว่า
เด็กหญิงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนะคะล่าสุดนะคะก็เป็นเด็กหญิงที่ได้รับการประสานจากอบต.วังด่านค่ะว่ามีหญิงใกล้คลอดนะคะกำลังเดินทางมาด้วยรถกู้ชีพแต่ระหว่างทางค่ะทารกเกิดคลอดออกมาแล้วค่ะแล้วก็นำตัวคุณแม่แล้วก็ทารกมายังโรงพยาบาลสนามซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนมารีวิทยาตำบลเมืองเก่านะคะเมื่อจำเป็นต้องส่งต่อทั้งแม่และเด็กมายังโรงพยาบาลค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะต้องอาศัยรถยานเกราะล้อยางแบบพยาบาลของทหารซึ่งฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะจึงสามารถนำทั้ง2ชีวิตค่ะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะเล่าด้วยความประทับใจว่าวันนั้นทุกหน่วยงานช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทั้งทหารเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนค่ะต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดเพื่อให้คุณแม่แล้วก็ทารกปลอดภัยค่ะตอนนี้น้องก็บอกว่าแข็งแรงดีโชคดีมากค่ะที่มีพี่ๆทหารแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่หลายท่านทุกคนอยู่ตรงนั้นช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีเป็นภาพความทรงจำที่ดีแล้วก็น่าประทับใจมากค่ะปัจจุบันค่ะคุณแม่ก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้วขณะที่ทารกค่ะยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยคุณพ่อค่ะได้ตั้งชื่อเล่นให้ลูกสาวว่าน้องมารีมีน้ำหนักแรกเกิดกว่า3กิโลกรัมค่ะคุณพ่อของน้องนะคะเล่าว่าเมื่อวันที่2ค่ะภรรยาเริ่มมีอาการเจ็บท้องจึงได้แจ้งโทรศัพท์สายด่วน1669ได้รับประสานจากรถกู้ชีพอบต.วังด่านให้มารับตัวค่ะระหว่างทางค่ะออกจากบ้านได้ประมาณ 3-4 กิโลเมตรค่ะเมื่อมาถึงบริเวณหน้าอนามัยบ้านพรมแสงน้ำคร่ำก็ได้แตกแล้วก็ศีรษะของทารกนะคะได้โผล่ออกมาทางขณะนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ยินเสียงกู้ชีพนะคะรถจึงเลี้ยวมารับค่ะขณะที่พยาบาลนั้นกำลังจะไปทานข้าวอยู่ก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยแล้วก็ทำคลอดฉุกเฉินบนรถกู้ชีพค่ะจนสามารถช่วยให้เด็กลืมตาดูโลกได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับชื่อเล่นน้องมารีนะคะคุณพ่อบอกว่าตั้งใจตั้งชื่อนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงโรงพยาบาลสนามภายในโรงเรียนมารีวิทยาซึ่งเต็มไปด้วยความประทับใจของเต็มไปด้วยน้ำใจของเจ้าหน้าที่นะคะหลากหลายหน่วยงานแล้วก็หลายครอบครัวที่ช่วยเหลือกันในช่วงวิกฤตน้ำท่วมค่ะส่วนชื่อจริงของหนูน้อยก็คือสิริวรินทร์นะคะซึ่งเป็นชื่อที่นำชื่อของคุณพ่อของคุณแม่มารวมกันนั่นเองค่ะจากเสียงเรียกร้องแรกเกิดบนรถกู้ชีพสู่การเดินทางฝ่ากระแสน้ำด้วยรถยานเกราะนะคะภารกิจครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่คือการพา2ชีวิตค่ะให้ผ่านช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดไปด้วยกันคำว่าแม่ลูกต้องปลอดภัยเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงข้อความใต้คลิปค่ะแต่คือภารกิจที่เจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายทุกคนร่วมกันให้สำเร็จค่ะยังไงก็ยินดีกับคุณพ่อคุณแม่น้องมารีด้วยค่ะ

บรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็บอกว่ารอความชัดเจนเยียวยาค่ะผู้สื่อข่าวค่ะได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่3ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานก็บอกว่ายังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักแล้วก็ระดับน้ำค่ะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางบ้านนี่ถูกน้ำท่วมถึงชั้น2ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกค่ะขณะที่บางครอบครัวค่ะต้องออกไปเช่าห้องพักอาศัยชั่วคราวเพื่อให้สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกขึ้นค่ะจากการลงพื้นที่ค่ะพบว่าน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเกือบทั้งหมดแล้วก็เริ่มเอ่อข้ามถนนเป็นช่วงๆค่ะทางชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะต้องช่วยกันเสริมคันดินแล้วก็กระสอบทรายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลข้ามถนนท่วมพื้นที่เพิ่มเติมค่ะส่วนรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ของประชาชนค่ะต้องนำมาจอดไว้บนถนนที่น้ำยังไม่ท่วมขณะที่ภายในชุมชนหลายจุดมีน้ำท่วมสูงจนบ้านเรือนบางหลังไม่สามารถเข้าใช้ห้องน้ำได้ตามปกติค่ะชาวบ้านท่านหนึ่งค่ะเปิดเผยว่าน้ำท่วมครั้งนี้มาเร็วมากภายในเวลาเพียง8วันระดับน้ำเพิ่มขึ้นครั้งละประมาณ 50-60 เซนโดยบางวันค่ะน้ำขึ้นจนท่วมบันไดบ้านถึงชั้น2บางบ้านท่วมถึงชั้น2แล้วส่วนบ้านที่น้ำท่วมถึงหลังคาอันนี้เจ้าของบ้านต้องย้ายไปออกเช่าที่พักอาศัยด้านนอกค่ะอีกท่านค่ะบอกว่าปีนี้ถือว่าท่วมหนักมากที่จังหวัดอยุธยานะคะก็ระดับน้ำใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาการใช้ชีวิตประจำวันก็ได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะโดยเฉพาะการเดินทางไปทำงานต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่อเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็ต้องใช้เรือเข้าออกพื้นที่ค่ะขณะที่น้ำไหลแรงค่ะทางผู้สูงอายุก็บอกว่าเดินทางลำบากและบางรายก็ต้องอยู่แต่ภายในบ้านค่ะปัญหาสำคัญก็คือห้องน้ำของหลายบ้านตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้แล้วเพราะถูกน้ำท่วมสูงค่ะหากจะพายเรือเข้าไปก็มีความเสี่ยงจึงอยากให้หน่วยงานค่ะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องห้องน้ำชั่วคราวโดยเฉพาะห้องน้ำที่สามารถลอยน้ำได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงน้ำท่วมค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็ยังคงรอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือแล้วก็เงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ขั้นตอนการยื่นขอรับแล้วก็ความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ขณะนี้ค่ะแล้วก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมสูงแล้วก็รอให้สถานการณ์คลี่คลายนั่นเองค่ะก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือนะคะหากประสัมพันธ์ถึงหน่วยงานนะคะก็จะช่วยประสัมพันธ์ได้ค่ะข่าวถัดมาค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับบอร์ดการบินไทยสั่งปลดชายเอี่ยมสิริค่ะพร้อมตั้งคณะกรรมการปมสอบเที่ยวบินสะดุดสัมภาระตกค้างที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะนายละวันนะคะแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังค่ะในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยก็ได้มีมติให้นายชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานค่ะมอบหมายให้นายสำริดสำเนียงค่ะกรรมการบริษัทให้เข้ามารักษาการในฐานะ CEO แบบเต็มเวลาเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์แล้วก็มีผลทันทีค่ะโดยนายชายเอี่ยมสิริค่ะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยหนึ่งในนั้นคือการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการให้บริการทั้งเที่ยวบินล่าช้าแล้วก็สัมภาระตกค้างค่ะแล้วก็ปัญหาการดำเนินงานด้านคลังสินค้าจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างรุนแรงค่ะทางนายชายเอี่ยมสิริค่ะก็เดิมนะคะบอกว่ามีวาระจนถึงมกราคม2570เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไทยสมายแอร์เวย์แล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินการบัญชีแล้วก็โดยขณะนี้ค่ะการบินไทยก็ได้เปิดรับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่ซึ่งปิดรับไปเมื่อวันที่30กันยาที่ผ่านมาค่ะส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหากระเป๋าตกค้างค่ะการบินไทยก็ได้เปิดให้ผู้โดยสารนะคะมารับกระเป๋าสัมภาระที่ตกค้างได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปที่อาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยผู้โดยสารค่ะจะต้องตรวจสอบสัมภาระ

ระออนไลน์ก่อนเดินทางมารับแล้วก็เตรียมเอกสารสำคัญค่ะเช่นหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งแล้วก็หมายเลขสัมภาระค่ะกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารของผู้มอบแล้วก็ผู้รับอำนาจด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกท่านนะคะสามารถติดตามรายการได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่ช่องทาง FM 99.50 MHz แล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะในหน่วยงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันดิชุติประภาศิบุญสมหรือว่าข้าวสวยผู้ดำเนินรายการต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเทท้ายหรือรถดัมรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอโทษประชาชนกรณีการนำเสนอข่าวเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจ
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกลุ่มประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่และได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวสักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

ู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยาโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระศกนิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกรยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสรโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพ พื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลามทรงพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระบรมหลวงนี่นะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25 มกราคม 2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะตอนเครื่องบินลงที่สนามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าวิทยาเทคนิคซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันเนี้ยก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุกอำเภอตอนนั้นมีอยู่4อำเภอนะฮะก็มาเข้าเฝ้าในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็มากล่าวรายงานแล้วพระองค์ก็เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปบวงสรวงวันที่25มกราคมเนี่ยสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรทำยุทธหัตถีชนะมหาอุปราชาไปนั้นพระองค์ก็เสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรเพราะสมเด็จพระนเรศวรนั้นเสด็จมาที่กำแพงเพชรหลายครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยพระศพมาอยู่ที่กำแพงเพชรถึง15วันพระองค์ทราบข้อมูลอย่างนี้เป็นอย่างดีจึงเสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรในวันที่25มกราคม2510ซึ่งพระองค์เสด็จเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากพิษณุโลกนะครับมาลงที่หน้าสารกลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ10โมงครึ่งเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสระมนเขาทำพระพราวไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายอาหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่ายสองครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนพระพันปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้งสองต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จกำแพงเพชรหาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได้ก็ไปตามบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอสมัยร้อยสิบนี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพมารวบรวมกันเอาครั้งที่หนึ่งก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลยจากบ้านท่านศึกษาโกศินจารุวัฒน์ท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาธิการอำเภอคลองขลุ่งท่านมารับเสด็จด้วยและก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่หนึ่งกับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้มูลค่าจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานนะแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขนาดนี้ไม่รู้แล้วครับที่มาอย่างไรแล้วขนาดนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองผู้ว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพ เมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรนะไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าสระกลางเก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงอ่ะนะเป็นตลาดนัดคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสักทั้ง2ต้นเนี่ยแล้วก็โยงกันไปโยงกันมาแล้วทุกสัปดาห์เนี่ยมันมหาศาลมากเลยก็ทําให้ต้นสักเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าก็ขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทําอย่างใหญ่เลยนะฮะแล้วติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทําให้คนรู้ว่าพระพันธุ์หลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสําคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชย์ครบ60ปีนะซึ่งต้นสักทั้ง2ต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทําให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักชะงักผมจําได้เป็นเดือนสิงหาคมนะฮะที่พายุใหญ่จะมาต้นสักทําท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงไม่ชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันภูตศิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเรือนไทยนะฮะสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่านลองมาวินิจฉัยดูซิว่าต้นสักจะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมากวิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก็มาดูแลกันแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่ค้ำออกได้นะฮะเขาบอกอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกได้แต่ขณะนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดตามเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยนะครับว่าพระเพ็ญพระปันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งมา11ครั้งซึ่งการ11ครั้งนี่มันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันธุ์ปีหลวงมาเนี่ยชื่อมาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยซ้ายมือของสระกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสําคัญกับคนกระแพงเพชรมากคนกระแพงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี่ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจและขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นเนี่ยคือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันธุ์หลวงครับ
1: เรายังคงอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดตั้งโครงการสถานีเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาหมู่ที่8ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาผ่านการเกษตรอย่างยั่งยืนเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: เ
3: ครับสวัสดีครับผมนายวีรศักดิ์ที่ชัยหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรครับครับสำหรับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้ก่อตั้งเมื่อวันที่31ตุลาคม2551นะครับตามหนังสือของราชเลขาธิการนะครับสำนักพระราชวังนะครับตามพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเกิดจากนะครับในช่วงนั้นนะครับมีความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กับราษฎรนะครับซึ่งเป็นเหตุให้มีการสูญเสียนะครับของผู้ปฏิบัติงานความได้ทราบถึงพระพันปีหลวงนะครับจึงได้มีพระราชดำริให้ตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคาขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับสองก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับสามก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ดำเนินโครงการนะครับก็มีสามหมู่บ้านได้แก่บ้านป่าคานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอคลองลานนะครับบ้านโลโคและบ้านป่าหมากก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอโกสัมพีนครนะครับซึ่งทั้งหมดอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งการดำเนินงานนะครับของสถานีนะครับก็ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริร่วมขับเคลื่อนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในจังหวัดกำแพงเพชรและก็ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็กระทรวงต่างๆนะครับเพื่อจะสนองพระราชดำริให้เป้าหมายก็คือคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลครับการดำเนินงานของโครงการสถานีนะครับซึ่งในพระราชดำริของพระพันปีหลวงเนี่ยมีอยู่3ด้านหลักๆก็คือ1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับ2ก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และ3ก็คือการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการสถานีนะครับได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำรินะครับมาร่วมบูรณาการ

เป็นการให้เกษตรกรใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการลดใช้สารเคมีนะครับก็จะมีเรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวพันธุ์ที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยลดใช้การใช้สารเคมีมากที่สุดเพราะว่าหนึ่งก็คือเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับการใช้สารเคมีนอกจากมีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงก็ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ด้านบนด้วยนะครับสองเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับซึ่งบ้านพื้นที่รับผิดชอบของเรามีบ้านป่าคาบ้านป่าหมากและบ้านโลโคเนี่ยอยู่ใน2อำเภอคืออำเภอคลองลานและอำเภอโกสัมพินครเนี่ยเป็นพื้นที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีการคมนาคมขนส่งที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะว่าเส้นทางการคมนาคมก็ยังเป็นทาง2ล่องล้อนะครับที่บางส่วนก็ยังได้รับการปรับปรุงบางส่วนก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงต่อไปอยู่นะซึ่งก็ทำให้ความยากลำบากในการติดต่อมายังโลกภายนอกนะครับหรือว่าหมู่บ้านภายนอกเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับโดยเฉพาะเมื่อเวลาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการนำผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนเนี่ยมาจำหน่ายก็จะเป็นข้อจำกัดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยกันขับเคลื่อนนะครับพัฒนาให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยลดความทุรกันดารแล้วก็ลดความลำบากของพี่น้องที่อยู่ด้านบนนะครับให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับก็มีการตั้งโรงเรียนแล้วก็มีการขยายผลนะครับเอาความรู้ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไปเติมให้กับโรงเรียนที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2โรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนบ้านหนองแดงสาขาบ้านโลโคแล้วก็โรงเรียนบ้านคลองบัวแดงสาขาบ้านป่าคานะครับในส่วนงานที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลประจำตำบลนะครับที่ตั้งอยู่ก็คือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บที่เบื้องต้นนะครับเพื่อจะบรรเทาความเจ็บปวดในส่วนที่จะเข้ามาถึงยังโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลในเมืองเนี่ยให้เบื้องต้นก่อนที่จะเกิดการสูญเสียนะครับอันนี้ก็มีการก่อตั้งในสถานีนะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาตามพระราชบัญญัติประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการให้พี่น้องที่อยู่ในป่านะครับอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับทำยังไงจะให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนเนี่ยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชให้ได้มีมูลค่าสูงแล้วก็เรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆมาเสริมกันแล้วก็พยายามให้สอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในระหว่างชุมชนโรงเรียนแล้วก็ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่นะครับให้ตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแนวทางการดำเนินงานของโครงการสถานีในส่วนของผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการสถานีจนถึงปัจจุบันนะครับก็คิดว่า1ก็คือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการสถานีนะครับก็ได้รับความรู้ด้านการดูแลพื้นที่เกษตรกรของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับการจัดการเชื้อเพลิงการใช้ปุ๋ยหรือว่าการจัดการวัชพืชเนี่ยก็มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆเข้าไปเสริมให้เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชเกษตรมูลค่าสูงซึ่งในบ้านปากคาเนี่ยก็ถือว่าการใช้อะโวคาโดเป็นพืชเกษตรมูลค่าสูงนำพื้นที่อื่นเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเกษตรกรมีรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจากการปลูกพืชจำนวนมากๆนะครับก็เหลือการปลูกพืชพื้นที่จำกัดแต่ว่าสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเกษตรล้มลุกอย่างเช่นข้าวโพดนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่บ้านโลโคบ้านป่าหมากก็ยังมีพืชเกษตรกรอื่นที่เราสามารถเป็นเกษตรมูลค่าสูงเหมือนกันแต่ว่าผลผลิตของเขาจะออกกล้าช้ากว่าพืชเกษตรในพื้นที่อื่นนะครับอย่างเช่นเงาะหรือทุเรียนเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกแล้วก็ราคาไม่ตกต่ำเหมือนการปลูกในช่วงอื่นของในพื้นที่อื่นนะครับส่วนเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็ในพื้นที่นะครับก็มีการเรื่องของการดูแลเรื่องของการศึกษานะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเพิ่มศักยภาพนะครับไปเติมความรู้เรื่องการขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่มีการศึกษานะครับของโรงเรียนนะครับแล้วก็การดูแลถนนหนทางแล้วก็สะพานที่มีความยากลำบากในการเชื่อมต่อกันก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการในส่วนของการสร้างจิตสำนึก
นะครับก็จะมีเรื่องของการอบรม

0: ให้เยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่านะครับเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆได้มีความรู้แล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองแล้วก็อบรมเยาวชนเรื่องของครูป่าไม้สนองพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพนะครับอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่เราได้รับดำเนินการมาทั้ง2โรงเรียนแล้วก็คิดว่าเด็กๆก็มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดต่อผู้ปกครองหรือที่อยู่ในพื้นที่ได้นะครับส่วนเกษตรกรแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราก็มีการร่วมกันนะครับสร้างเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการร่วมกันนะครับปลูกป่าในช่วงวันสำคัญนะครับการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่านะครับแล้วก็ในส่วนของการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาถือว่าอุทยานชาติของวังเจ้านะครับแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับในการลดฮอตสปอตนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่าจุดความร้อนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงก็ต้องขอขอบคุณเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่นะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรร่วมกันเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนของตัวเองในพื้นที่แล้วก็พี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นครับผมในส่วนของการติดตามงานนะครับในของโครงการสถานีของเราเนี่ยเป็นโครงการลำดับที่18นะครับที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริเนี่ยแต่ว่ามีการติดตามงานผ่านทางองคมนตรีนะครับซึ่งการติดตามงานขององคมนตรีก็จะมีติดตามมาเป็นระยะนะครับก็ตั้งแต่ก่อตั้งโครงการสถานีจนมาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็ได้เอาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็ผลการปฏิบัติงานแล้วก็เรื่องของการเอาข้อมูลต่างๆนะครับมารายงานแล้วก็เพื่อจะให้ข้อมูลเนี้ยได้ทราบไปถึงการขับเคลื่อนโครงการสถานีครับในนามของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงเป็นอย่างมากนะครับที่ได้สนองงานของพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้นำแนวทางพระราชดำรินะครับมาส่งเสริมมาต่อยอดมาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันพรุ่งนี้พบกับสวท.กระบี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมุ่งติดตามระบบระบายน้ำและการเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์รวมถึงเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะต้องตั้งเป้าหมายทุกหน่วยงานสามารถทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำระบบระบายน้ำตลอดจนการเตรียมกำลังและทรัพยากรสำหรับเข้าปฏิบัติภารกิจเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่กรินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงปลายปีย้ำทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่ประตูระบายน้ำคลองนาท่อมอำเภอศรีนครินทร์และประตูระบายน้ำท่าแนะอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการแจ้งเตือนภัยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ชลประทานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ทุกส่วนตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมขอให้ประชาชน ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยขอให้มั่นใจว่าจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดตากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน
9: นายสมศักดิ์พฤกษ์ไพบูลย์กิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลีพร้อมด้วยในงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากบ้านเด่นไม้สูงหมู่ที่12เป็นการเร่งด่วนดำเนินการอพยพผู้ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงจำนวน2ครัวเรือนดูบัตรภัยในน้ำป่าไหลหลากและสร้างความเสียหายต่อประชาชนทรัพย์สินสิ่งของสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลีดำเนินการได้ความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเบื้องต้นได้แก่น้ำดื่มและถุงยังชีพโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งแรกซึ่งมีความเสียหายเพิ่มเติมและมีเกษตรกรผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มเติมได้แก่หมู่ที่19จำนวน14รายพื้นที่โดยประมาณ100ไร่หมู่ที่12จำนวน10รายพื้นที่โดยประมาณ80ไร่จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นซึ่งอยากดำเนินการรวมตรวจสอบข้อที่จริงความเสียหายหลังจากภัยสงบลงกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ยาผู้ท่องที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายคิดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิพายาวเด้อพี่น้อง

สื่อว่าโลกกี่กว้างเมืองคนมันบ่เถียงมันหักเอียงซอยมอยคือข่อยตาลิงสั้นลังเถื่อเด็กหน่อยนั่นสอนคนเฒ่าหัวดอนลังเถื่อลูกบ้านสอนภูมิฮู้พ่อพญาพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพ่อกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ล่ะ FM 99.5 เนาะนำเรื่องเล่าคร่าวๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรมาพูดคุยให้ได้ฟังกันมาพร้อมกับอาการไม่ค่อยสบายปานใดล่ะถือว่านก็บ่ค่อยสบายแล้วพี่น้องนี่นักก็เก่าอีกมากคือเก่าเออมาได้พูดคุยกับพี่น้องก็มีความสุขแล้วล่ะมีขออนุญาตให้พี่น้องคันสมาร์ทข้อดูๆมีไอ้แฟนรายการสอบถามมาดีเจแดงเจ้าขายผงดำกายแดงอีฉันสั่งไปแล้วอีฉันเอาไปสีดแล้วมันคือว่างามคือดีเจแดงว่าสัตว์นี้ตบมือเลยลูกค้ารายแรกเป็นลูกค้าที่สั่งผงดำกายแดงไปใส่ละกันว่างามเลยโทรมาถามนะก็อยากให้โทรมาเบาของสิล่ะเนาะเพราะว่าขายมาปีหนึ่งแล้วมันมีโทรมันมีคนโทรมาบอกว่ามันคือว่างามจากเสืออยู่ของสินะก็เลยได้ให้คำแนะนำเพิ่นไปหรอกจริงๆเราคือมันก็อาจสิเกิดจากเรื่องหนึ่งก็คือการใส่เนาะมันก็ใส่อาจสิใส่บ่ถูกต้องตามคำแนะนำหรือว่าผู้เจ้าของซื้อไปเนี่ยตามคำแนะนำอยู่นั่นล่ะแต่ว่าให้ผู้อื่นสีดผู้อื่นอาจสิบ่ได้สีดตามคำแนะนำจังซี่เนาะหรือว่ามันงามอยู่แต่ว่ามันหังมันเป็นความรู้สึกนะพี่น้องมันงามอยู่นั่นล่ะแต่ว่าเฮารู้สึกว่ามันบ่งามเพราะว่าเขาไม่มีตัวเปรียบเทียบไงดิจิแดงก็เลยย้ำว่าให้เปรียบน่าจะของแปลงเดียวกันเนี่ยให้มั่นให้อ้อยนี่แหละเหลือไปยักย่อมหนึ่งยักษีดนะเพื่อสิได้แบบประมาณว่ามันงามคือควบคุยโยดนะเพราะถ้าผมมีตัวเปรียบเทียบมันก็สิงามเหมือนงามเหมือนเสร็จแล้วมันก็ชิดแล้วแต่เด็กก็เลยบอกว่าก็เพราะสำนั่นแหละยังสีนะอันนี้ก็เว้าชี้แจงเราสำหรับคนที่โทรมาก็ไปตรวจสอบการใส่เบื้องต้นกันว่ามันใส่ถูกต้องบ่ฉีดช่วงแดดบ่ออกบ่ต้องฉีดตอนแดดห่มๆเนี่ยบ่มีแดดให้ฉีดตอนตีห้าน่ะดีสุดเออถ้าตีห้าหกโมงเช้าโมงหนึ่งอย่าให้มีแดดกับฉีดตอนแรงๆแดดบดไปฉีดเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องซึมเข้าทั้งใบอันนี้เป็นเรื่องวิธีใส่และสำหรับโปรงดำกระแดงมันต้องซึมเข้าทั้งใบแล้วมันก็จะตอบสนองได้ดีแล้วถ้าให้อยากเห็นผลชัดเจนก็ให้สีซ้ำจากสองเถื่อสีสามเถื่อนี่อัศจรรย์สี่เถื่อไปเรื่อยๆเงินหลายสีไปสุกอาทิตย์ปวดกันผู้ใดเงินหลายสร้างไปซื้อไปใส่เนาะถามว่าราคา295 บาทต่อซองเนี่ยสมมาภาคกวนบ่ก็สมมาภาคกวนนั่นละเนาะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่าอย่างต่างๆในส่วนตัวนี่บ่อยากเอากำไรจากบาทที่พี่น้องเว้าก็เว้าเด้อเนี่ยเอายังขี่โมออกรายการหลายทีก่อนดีเจแดงว่าเป็นคนทุกอย่างปากหมองเนอะมีตังค์มีเงินมีท่องอยู่เนี่ยมาจัดรายการอยากให้ครอบครัวทางการเกษตรกับพี่น้องเกษตรกรเนาะแต่ว่ากันจัดแล้วก็ควรสิมีรายได้แน่คันสิมาจัดแล้วก็จ่ายค่าสมมุติแล้วก็จัดมาว่ากับบ้านนอนมีความสุขก็เปลืองเงินโพดนะกะขอนะขอนิดๆน้อยๆจากพี่น้องอ่ะล่ะเนาะพอได้ปัจจัยค่าสมมุติเพิ่นผู้ใดอยากได้ขี่รถมันเอาเองกับมือนี่นะมาหาดีเจแดงเนาะย้ำอีกทีนึงเพราะว่ามีพี่น้องมาแล้วเด้ดีเจแดงคันเอาไปเอากับมือนี่สิได้ราคาใดมาเลยบ่ต้องถามมาเลยบ่ต้องถามรับรองว่าถืออัศจรรย์คันมาเอากับมือดีเจแดงเนี่ยมีธุระมาเดี๋ยวบ่ขี่รถมาเดี๋ยวเปิดน้ำมันเด้คือคันตั้งใจขี่มาเอากับดีเจแดงกับมือเนี่ยมันเปืองน้ำมันเด้มันบ่คุ้มเด้แต่ว่าแบบมาธุระมายามพี่น้องมายามกันคนป่วยอยู่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นมายามพี่น้องป่วยอยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มาหาหมอโรงพยาบาลขอนแก่นล่ามหรือว่ามาติดต่องานราชการต่างๆอุ้ยพอดีเข้าขอนแก่นโทรหาดีเจแดงก็น่าสินะดีเจแดงรถไถกือนึงเลยไปเป็นรถธรรมดาเนี่ยรถแบบมหาศาลเลยถือว่าอ่ะต่างในเขาเมืองมาอย่างในราคาถือนี่ขี่รถเอาเองเลยโทรหานัดแดเลยสิไปสิมาหาเมืองนั่นเวลานั่นนะต่างในพ่อนากันราคาถือสำหรับพงดำกาแดงแต่ขันให้ไปส่งไปให้นี่ก็ซองละ295ขันจะถือว่านั่นก็สั่งสองซองสิแถมให้อีกซองหนึ่ง
มันก็ตกซองละ200บาทถ้วนเท่านั้นละเนาะสั่ง2แถม1นะครับสำหรับคนที่เอาไปใส่นะอยากจริงๆเราอยากแจกฟรีพุ่นละโอเคเมื่อนี้อยากคุยกับพี่น้องเรื่องพืชชนิดหนึ่งซึ่งมันแพงอัศจรรย์แพงพืชที่แพงนะที่เขาเจ้าปลูกแล้วเขาเจ้าก็ขายในราคาแพงว่ามันเลยเข้าประเด็นที่ดีเจแดงบอกว่าเฮ็ดจะคือบ้านคือเมืองเฮ็ดแบบแท้บ้านแท้เมืองเขาบ่เฮ็ดกันเฮ็ดคือกันมันถึกเหมือนกันล่ะคือกันปลูกเขาเหมือนบ้านเมืองมันก็ถึกเหมือนบ้านเมืองนั่นล่ะปลูกมันนํากันเหมือนกันถึกคือกันนั่นล่ะเรียกร้องอย่างบ่ได้เด้คันเฮาปลูกสิ่งที่คนทั่วไปเขาปลูกน่ะมันสิถึกกําหนดราคาโดยผู้ซื้อผู้ซื้อเขาสิบอกว่าสิซื้อทอนิบาทขายบ่ขายกะยาหัวปอดมันหยาบหรือบ่หยาบบ่รู้ครับขายบ่ขายกะยาพี่น้องบ่อยากขายกะขนหนีอันนี้ทับของมันหลายมันสิเป็นจังซี่ขัดอ้อยหลายกะข่อยสิซื้อเท่านี้เด้อข่อยเป็นเฒ่าแก่เนี่ยรับซื้ออ้อยข่อยสิซื้อเท่านี้ขายบ่ขายกะเรื่องของเจ้ามันสับปะหลังคือกันครับมันหลายครับเฒ่าแก่ล้านมันกะสิบอกว่าสิซื้อเท่านี้ขายบ่ขายกะเรื่องพี่น้องพี่น้องก็บ่ต้องกู้ก็ได้กู้มาแล้วสิเอาไปเห็นหยังก็เอาไปโลดเขาบ่สอนเพราะว่าดีเจแดงคันเป็นเฒ่าแก่ร้านมันดีเจแดงก็คือกันนั่นแหละบ่สอนสิซื้อเท่านี้แหมขายก็ขายติล่ะบ่ขายก็บ่สอนนี่แหละแก้หนีบ่รอดนี่คือหลักกลไกทางการตลาดภาษาเขาเรียกว่าดีมานด์ซัพพลายธรรมดานั่นล่ะสินค้ามีมากผู้ต้องการก็เป็นจังซี่นะเขาก่อนสิทวงราคากันมันบ่มีน่ะจะไปหาถามหาความยุติธรรมจะไปหาถามหาคุณธรรมพี่น้องเข้าใจผิดเด้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจผิดเด้มันต้องมีความยุติธรรมแม้มันต้องมีคุณธรรมในใจมันต้องซื้อแบบนี้มันสิมาเอาเปรียบหยังกันดอกอะเนี่ยว่าแม่นเด้นะสมมุติดีเจแดงไปเปิดร้านรับซื้อมันสำปะหลังอยู่ในอำเภอนึงสิให้ดีเจแดงซื้อแพงจังได๋เนาะเพราะว่าซื้อถือก็มีคนขายอยู่ไหมเพราะนั้นดีเจแดงสิซื้อถือในโลกในโจกโลกฟ้าน่ะนะอันนี้เมาแท้นใจผู้เปิดร้านรับซื้อเนี่ยแต่หมดว่าดีเจแดงเป็นคนจังสันหรอกนะแต่ว่าเมาแท้นใจเขาก็สินั่งคุยกันว่าเขาต้องซื้อถือเด้อซื้อซ้ำนี่แหละเพราะมันไม่มีกฎหมายเนี่ยพี่น้องมันไม่มีกฎหมายเอาผิดเลยเนี่ยว่าใครซื้อมันสับปะหลังถูกจับติดคุกมันบ่มีความผิดเนี่ยใครซื้อข้าวถูกเนี่ยติดคุกบ่มีเด้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องไปนั่งช่างใจเอานั่งแบบนั้นเอาก็คันว่าของสิมันก็บ่ซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรตัวนี้ก็สิให้ซอยหยังอุบัติอุปโลดนะก็อยู่ประมาณนั้นล่ะพี่น้องก็ต้องซอยเหลือเจ้าของนําไอ้การซอยนี่เนาะคือให้นึกกันนึกออกว่าคน100คนมันอยู่นํากันก็ซอยกันไปหายิ่งหนูนี่นะลอยคนไปกับนี่นั่นนี่นั่นกินกันผู้หนึ่งลำบากกันนั่นก็ซอยกันได้แค่99คนนั่นแหละก็ซอยกันอยู่ซ้ำนั่นละมาละประเทศไทยคือกันคนมี70กว่าล้านคนเนี่ยว่ากันได้เงินมากอะเข้ากองกลางกองกลางอะเอาไปใส่นั่นใส่นี่อย่างสินะกองกลางเอาไปใส่เนี่ยรัฐบาลเอากองกลางไปว่าพี่น้องไปหาเงินมากกระจายภาษีนั่นแหละเขากองกลางกองกลางกับมากองเอเลอยู่รวมกับมานางเหลียวเบิ้งมาสิซอยผู้ใดแน่สินะประมาณนั้นละพี่น้องเนาะท่านสิดีคันบ่อยากหวังเพิงทั้งบุญหลายเฮาก็ดูแลเจ้าของเนาะเฮาเพิ่นผู้ใดไว้หรอกได้จกหลบฟ้านี่เนาะอย่าไปคล้องอย่าไปค่อยอย่าไปคึดอย่าไปคึดหยังหลายคึดว่าไผสิมาซอยเนาะคล้องให้คนมาซอยอยู่หั่นเนาะสุดท้ายก็คือขาดเอาข้อควายทั้งหมดออกก้มหน้าก้มตาทำภารกิจเท่านั้นมาดูเป้าหมายเพียอันผู้ใดสิว่าซอยก็ถือไปบุญไปซะว่าต้องไปคล้องสร้างอาชีพจะขอให้มันมั่นคงลดวิธีคิดเรื่องการเพิงผ้าออกไปเพราะตราบใดถ้าเขายังมีวิธีคิดเรื่องการเพิงผ้าผู้อื่นอยู่นะมันก็สิเป็นอีกช่องหนึ่งให้ผู้อื่นเอาเขาเป็นเหยื่อในการเอาเขาเป็นเหยื่อนะถ้าเขายังคิดว่าสิเพิงผ้าอยู่คนมันเข้มแข็งคนมันสิฉลาดมันก็คือยืนอยู่ลำแข้งจะคล้องได้โดยไม่ต้องหวังเพิงผ้าผู้ใดยืนอยู่ลำแข้งจะคล้องลำแข้งคล้องอย่างไรของฐานครอบครัวที่อบอุ่นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงนั่นแหละยืนอยู่บนฐานสองฐานนี้ให้มันได้ไม่ต้องพึ่งผ้าผู้ใดเนาะการเกษตรก็คือกันนั่นแหละคันสิปลูกเขาสิปลูกมั่น
สิปลูกอ้อยปลูกยางพาราก็ตามหลักพืชหลักก็เฮ็ดไปเนาะแต่เฮ็ดแบบไหนที่เจ้าของสิบ่ขาดทุนบ่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพเนาะก็คือการ ขอไปครับก็คือการถอยตัวเองออกจากเป็นเกษตรกรผู้ผลิตขันต้นก็ขอย้ำเด้ต้องหนีออกจากการเป็นผู้ผลิตขันต้นยกระดับเจ้าของไปเป็นผู้แปรรูปอีกสั้นนึงคันปลูกแล้วก็หวังสิแจ้ไปขายเนี่ยโอ้ยมันได้กําไรหน่อยสุดในงานวิจัยทางวิชาการเกษตรทางการตลาดเขาศึกษามาเหมือนแล้วผู้ปลูกแล้วขนไปขายสิได้กําไรหน่อยดีสุดคนที่ได้กําไรหลายกว่าก็คือพ่อค้าคนกลางยับขึ้นมากก็คือผู้รวบรวมเสร็จแล้วก็ไปเป็นผู้คัดแยกแล้วส่งของโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วผู้กําไรได้สุดก็คือโมเดิร์นเทรดห่างสรรพสินค้าขายเสร็จแล้วผู้ได้กําไรหลายกว่าหมู่ก็คือผู้ไปซื้อมาปาดฝานใส่กระทะแล้วคนแล้วเทใส่จานให้คนเอาไปกินอะไรก็ได้ต่อเข้าไปอีกดิต่อหน่วยนะครับพี่น้องผ่านกําไรต่อหน่วยคนที่ได้หน่อยสุดคือคนที่ปลูกแล้วขุดแจ้ไปขายเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากแต่ก็ได้หลายกว่านั้นก็คือต้องถอนสถานะผู้ปลูกแล้วแจ้ไปขายให้ได้นะต้องปลูกเสร็จแล้วแปรรูปเสร็จแล้วก็จะค่อยเอาไปขายปลูกถอนขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มนั่นแหละแล้วก็จะค่อยเอาไปขายไอ้เขตชมพูท่านผู้ได้ปลูกเขาหน้าปังอย่างสิเนาะเขาหน้าปังราคาสมมติโอ้ราคาดีมากตันละหมื่นพี่น้องในเขาหน้าปังขนขึ้นมาปุ๊บครอบชื่นตอนนี้หักไปเรื่อยๆเอาไปขายปุ๊บในตันละหมื่นแต่ขยันได้หลายก็นั่นปุ๊บก็คือต้องลงทุนต้องเฮ็ดล้านตากเฮ็ดล้านตากเขาเพื่อลดความชื่นของเขาเจ้าของเพราะได้เขาเสร็จแล้วเขาหน้าปังก็เอาเขาขึ้นเล่าเขาขึ้นเล่าเสร็จแล้วก็ซื้อเป็ดมาขายเอาซื้อเป็ดมาเลี้ยงเนี่ยคือการถอยนี้จากผู้ผลิตขั้นต้นซื้อเป็ดมาเลี้ยงเอาเขาหน้าปังเจ้าของนี่แหละครับทยอยออกมาปั่นให้เป็นข้าวไปข้าวเปียกไปไม่ต้องสีดอกมุนปั่นให้มันมุนเนี่ยนะเอาเขาหน้าปังเนี่ยปั่นมุนเลี้ยงเป็ดพ่อเป็ดออกไข่เขาก็เอาไข่ไปขายขันจะได้หลายก็นั่นให้เอาไข่นะครับไม่เห็นไข่เข้มมันก็จะได้หลายขึ้นไปนั่นแหละคือวิธีคิดเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่แต่ละห่วงโซ่แต่ว่าการไปเรียกร้องว่าซอยอีฉันเนี่ยฉันเป็นเกษตรกรเนี่ยซอยฉันเนี่ยให้ฉันได้ราคาแพงขึ้นเนี่ยมันไม่มีผู้ใดซอยไผ่เด้พี่น้องสุกคนก็ตั้งเอาตัวรอดเนี่ยแม่ค้าที่เขาบ่รวบรวมสมมุติพี่น้องปลูกอันข้าแดงมีแม่ค้าได้ยินข่าวว่าพี่น้องปลูกข้าแดงเขามาซื้อเขาก็ซื้อเท่าที่เขาสิซื้อได้นั่นแหละก็คืออันซื้อพี่น้อง10บาทแก้ไปขายตลาดไทยเขาสิได้กําไรเท่านี้บาทบวกค่ารถอีซูซูดีแม็กเขาเนี่ยเขาพ้นอยู่เดือนละบาทค่าน้ํามันเท่าใดผัวเขาขับเนี่ยค่าประกันจักบาทส่วนสิขนไปพอตลาดไทย มันก็ถือบวกไปเพราะนั้น มันสิคิดจากฐานคิดเรื่องต้นทางต้องถือก่อนเพื่อสิบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเอาไปกับเบิร์ดเสียงเดี๋ยวพักฟังเพลงจะเพลงหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงไหนจะค่อยกลับมาพี่น้องเนาะสักครู่เดี๋ยวพี่น้อง

ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขต

เรื่องของความคิดซึ่งคนที่เขาเจ้าเข้าใจเรื่องการเงินบัดนี้คนที่เขาเข้าใจก็มีชาติพันธุ์ที่เข้าใจเรื่องการเงินเนาะมันนี่มันนี่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามันนี่นะครับเขาเข้าใจเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ใครยืมเงินต้องขอของที่ระลึกจากเขามาเก็บไว้ที่เราเอาของจากเขามาเก็บไว้ที่เฮาแล้วเอาเงินไปซะผู้อยากได้ใส่เงินน่ะผู้อยากใส่เงินเอาเงินไปแต่เอาของมาไว้ที่เฮียนข่อยอันเจ้าเอาเงินมาคืนข่อยเจ้าจงข่อยมาเอาของเจ้าคืนอันนี้แหละภาษาเขาเรียกว่าของที่ระลึกนึกภาพให้เข้าใจนึกถึงโรงรับจำนำเขาให้ยืมเหมือนสุขนั่นละเขาตั้งมาเพื่อให้ทุกคนเอาเงินไปใส่นั่นละผู้ใดอยากได้เงินใส่นะครับไปโรงรับจำนำแล้วเขาก็สิขอของที่ระลึกเก็บไว้ที่โรงจำนำใส่ลูกกงขังไว้อย่างดีบ่มีผู้ใดไปลักไปปล้นได้แล้วก็เอาเงินไปซะผู้อยากได้ใส่เงินน่ะโรงรับจำนำกับบริหารแบบนี้ธนาคารมาตะเทศธนาคารเขาเจ้าก็เฮ็ดแบบนี้ล่ะผู้ใดสิยืมเงินธนาคารก็เอาของที่ระลึกมาธนาคารส่วนมากก็สิเอาโฉนดนั่นล่ะเอาโฉนดมาไปจดทะเบียนจำนองกันเด้ออยู่สำนักงานที่ดินจดจำนองกันประเมินราคาว่าที่แปลงนี้มีมูลค่าล้านหนึ่งที่แปลงเนี่ยสำนักงานที่ดินรับประกันว่าล้านหนึ่งได้อยู่ธนาคารก็บอกว่าล้านหนึ่งบ่ก็สั่งให้ยืมจักหาแสนเด้อเอาคือให้ยืมหน่อยเถอะเขาคือประเมินจักล้านหนึ่งคันประเมินล้านหนึ่งเรายืมกันล้านหนึ่งเนี่ยมันก็ซ้ำขายทีตัวเนาะผู้ใดสิมาเอาสิผู้ใดสิเอาเงินมาขึ้นธนาคารธนาคารก็เรียกว่าคันประเมินล้านหนึ่งเอาไปหาแสนพ่อผ่านไป2ปี3ปีดอกขึ้นดอกขึ้นดอกขึ้นมันก็สิไปจุบกันอยู่ล้านนึงน่ะราคาทีนั่นล่ะอันนี้คือเป็นหลักคิดของนายธนาคารเขาเอาเก่งธนาคารหรือว่าเป็นเฒ่าแก่ในอำเภอป่ะตะทีนี้เฒ่าแก่ในอำเภอนี่สบายครับเฒ่าแก่ในอำเภอนี่บ่ต้องมีอีหยังซับซ้อนบ่ต้องมีขั้นตอนของการติดต่อประสานงานสื่อสารใดทั้งสิ้นบ่มีกระบวนการกรอกเอกสารใดทั้งสิ้นเฒ่าแก่ในอำเภอเขาเจ้าบริการถึงอกถึงใจบ่ต้องปากบ่ต้องบอกอย่างจักแนวสิเอาจักบาทแม่ปากเนี่ยเฒ่าแก่ในอำเภอสิเอาจักบาทพะลุงอยากได้จัก 200,000 นี่นะเฒ่าแก่ในอำเภอจัดเต็มเลยครับไปเส้นบางนี้เส้นบางนี้เส้นบางนี้เส้นบางนี้เส้นบางนี้เส้นบางนี้เส้นบางนี้เส้นเส้นเส้นเส้นจบเอาเงินเรียบร้อยเฒ่าแก่ในอำเภอเขาให้พี่น้องเส้นขายฝากไปเส้นขายฝากพอครบกำหนดพี่น้องบอกไปขึ้นเขาก็ยึดทีเขาก็โอนทีเป็นของเขาอันนั้นคือกระบวนการที่เขามีความรู้เรื่องหลักการให้สินเชื่อแต่ว่าพี่น้องมันเห็นเฒ่าแก่เขาเจ้าเฮ็ดห่างนี่ลองเห็นเบิ่งกันนะก็อาจสิบ่ได้เฮ็ดเพื่อห่างนี่แต่เฮ็ดเพื่อว่าพี่น้องมายืมก็ให้คนยืมไปแต่ว่ามันยืมแล้วมันสิผิดกันก็หลายคนน่ะยืมแล้วผิดกันนั่นล่ะขอไปพี่น้องอีกพอผิดกันเสร็จแล้วก็สิได้ยินคำว่าอยากได้ไปฟ้องเอาอยากได้ไปฟ้องเอามันสิไปยังไงล่ะคันผู้ยืมบอกว่าอยากได้ไปฟ้องเอาวิธีจัดการกับลูกหนี้ปากดีบัตรเทศลูกหนี้ปากดีลูกหนี้ที่บ่รู้ว่าจะคล้องนี่โอ้ยเหยียบคุกยุกขังนึงเหรอจะคล้องสิตกนรกเหรอมักท่าท้ายอยากได้ไปฟ้องเอาพุ่นเจ้าหนีครับเจ้าหนีในฐานะเฮาเป็นเจ้าหนีมาตาที่เนี่ยคันเจอลูกหนีปากดีเนี่ยครับเจ้าหนีให้รวบหลักฐานทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดที่เป็นหลักฐานว่าเขายืมเฮา คลิปโทรศัพท์คุยกันนี่ล่ะหลักฐานการโอนเงินนี่ล่ะว่าสมมุตินี่มันบ่ได้มีข่อยมีหลักฐานดอกมันก็มีแต่เดเงินสดให้กันเขาขับรถมอไซค์มาหาอยู่เฮียนเฮาก็เดเงินให้เขาก็จบเป็นบ่ล่ะมีการโทรคุยกันแล้วก็มีหลักฐานการแชททวงหนีกันเนาะพี่น้องก็ไปฟ้องเอาบัตรที่นี่ฟ้องได้อยู่ได้พี่น้องไปฟ้องไปคือโลกเงินศาลนี่ละก็เรียกว่าไปฟ้องแพ่งนะแต่ว่าภาษาศาลเพิ่นสิเอิ้นว่าคดีมโนสาเล่นะคดีมโนสาเล่นะ
ว่าต้องไปฮุบแปลมันแปลว่าจังไรเนาะคือขันยอดหนีบ่เกิน 300,000 บาทนะครับก็คือไปฟ้องเองได้บ่ต้องใส่ทนายได้เนี่ยขันยอดหนีบ่เกิน 300,000 บาทฟ้องได้เลยบ่ต้องใส่ทนายเนาะไปติดต่อศูนย์ซอยเหลือประชาชนนะที่เขาเจ้าดำเนินคดีนะซอยเหลือประชาชนเนี่ยครับเขาสามารถดำเนินคดีโดยเจ้าของเองเนาะศูนย์ช่วยเหลือประชาชนนะยุสานแขวงเนาะศาลแขวงเนี่ยครับศาลแขวงนะครับสิมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำแล้วก็ล่างคำฟ้องให้ฟรีเตรียมหลักฐานไปหลักฐานต่างๆที่เตรียมไปก็เตรียมดีๆล่ะทุกอย่างอ่ะโทรศัพท์คลิปเสียงทุกอย่างเพื่อเป็นหลักฐานนะหรือว่าเป็นคลิปหรือว่าเป็นขอความการทวงถามในไลน์อย่างสิเนาะการพูดคุยหรือว่ามีพยานบ่มีคนในนางฟังเฮาคุยกันก็เขาบ่ตอนเฮาทวงหนีอย่างสิเนาะเตรียมเอกสารทางราชการไปเสร็จแล้วเขาเจ้าก็สิจัดการให้คุยให้ศาลก็สินัดไกลเกลี่ยนะครับศาลนัดไกลเกลี่ยนะแล้วก็สืบพยานกันเสร็จภายในมือเดียวเรียบร้อยนะครับนี่ก็ต้องไปซีเรียสำหรับคนที่ให้เขายืมเงินแล้วเขาบ่คืนน่ะมันพอเอาคืนได้โยเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็บ่เกิน 1,000 เดียวอันนี้ตอบคำถามลืมบอกมาตอบคำถามนะที่พี่น้องถามมาที่อันผลหมากต้นพืชที่ราคาดีนะพืชที่ราคาดีโลละ 20,000 มันมีพืชชนิดนึงที่ปลูกขายเขารับซื้อกิโลละ 20,000 เห็นป่ะอยู่ไสมันสะปะหลังโลละ3บาทนึงบอกทุเรียนยางเก่งก็โลละ200 300อีหยังสิโลละ 20,000 เวลารถขายไอติมแลนไกลหมู่บ้านก้องแรงก้องแรงมาแต่แน่แนวแต่แน่แนวเพราะไปเปิดถังคือแบบปุ๊บมันสิมีไอติมรสช็อกโกแลตไอติมรสอีหยังรสอะไรนี่แต่มันมีรสนึงที่คนมักกินหลายรสวานิลาวานิลาพี่น้องจำได้ป่ะกินไอติมรสวานิลานะนะเขาสิกินกะทิไอติมเผียกไอติมช็อกโกแลตไอติมนั่นไอติมนี่แต่วันนี้ไอติมอันนึงวานิลานั่นแหละวานิลานี่แหละพี่น้องที่เขาซื้อกัน 20,000 บาทต่อโลเป็นพืชเด้พี่น้องเป็นฝักของพืชชนิดหนึ่งขายดีทั่วโลกแล้วสมัยก่อนนี่เขาปลูกอยู่ที่ตะเมืองนอกเมืองไทยยังไม่มีผู้ใดกล้าคิดกล้าอ่านมันก็มีคนหัวไว้ใจกล้าเนี่ยคนกันเมาตรงๆนี่โคตรขี้ดื้อนะเขาบอกว่าจะไปเอามาปลูกถอดถ้ากันลอยปลูกกันนะดันสิปลูกก็ปลูกได้ก็ได้ผลผลิตคือกันแล้วกลายเป็นว่าประเทศไทยได้ปลูกวานิลาเนี่ยครับรสชาติดีกว่าต้นตำรับเขาอีกประเทศน่ะยวนน้ำนะว่าเป็นน้ำหนาวปากซองโคราชนี่ไหมพี่น้องเขาใหญ่เนี่ยฟาร์มวานิลาที่เขาจะปลูกกันเนี่ยครับจากเริ่มจากการปลูกแบบปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ข้างเฮือนข้างสวนมันก็ออกฟักให้เสร็จแล้วเพิ่นก็บอกว่าเอาฝากนี่เฮ็ดจังได๋เพิ่นไปหาข้อมูลเอามันขายได้ราคาดีตัวเนี่ยเพิ่นก็ขยายเพิ่นก็เฮ็ดเป็นฟาร์มบักใหญ่เลยวานิลานะและตอนนี้มีเกษตรกรหัวก้าวหน้าทั้งหมดเด้อเกษตรกรที่กล้าเฮ็ดซะไปจะว่าหัวก้าวหน้าพี่น้องนะฟังรายการดีเจแดงอยู่ตอนนี้ก็หัวก้าวหน้ามาสุคนน่ะล่ะแต่ว่าบ่ทันเฮ็ดซื่อมันมีเกษตรกรที่กล้าเฮ็ดเขาเจ้าเฮ็ดก่อนเขาเจ้ารวยก่อนแล้วเขาเจ้าเฮ็ดก่อนเขาเจ้าได้ก่อนเลยแล้วผู้ใดเฮ็ดก่อนน่ะผู้ใดมาก่อนหมู่ผู้ใดฮู้ก่อนหมู่เพิ่นสวบเอาเลยแล้วคือกันกับประเทศไทยสมัยก่อนที่เตียนมากมาหยังมากอินทผลัมมากอินทผลัมกับแรกๆนี่ติดป้ายได้ขายต้นพันธุ์อินทผลัมเมื่อสมัย30ปีก่อนผู้ใดเห็นนี่ครับเว้าคือกันหมดเลยดีจีแดงหรือพ่อเพิ่นก็ตามมันโกงมันตั๋วมันบ่หลอกขายว่าซั่นคนที่เว้าเนี่ยบ่มีข้อมูลจักคนแต่ว่าผู้ที่เขาขึ้นป้ายนะครับเขามั่นใจแล้วล่ะวะได้แท้จังซี่นะมันเห็นไผเห็นมันเห็นป้องไผป้องมันเพราะถ้าเห็นเราย่าสะเฝ้าพิพากษาได้ว่าตั๋วต้มให้หาข้อมูลดีๆวานิลานี่ก็คือกันได้ยินดีเจแดงเว้าโอ้มันตั๋วแต่ก็ไปหาข้อมูลตื้อเอาอันนี้มาเว้าสู่ฟังเนาะเดี๋ยววานิลานะครับเขาผลิตอยู่ที่ไออำเภอเมียฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเนาะเกษตรกรตัดสินใจปลูกวานิลาครับอยู่อำเภอดอยตุงแม่ฟ้าหลวงนี่นะครับปลูกวานิลาขาย
ซึ่งเราบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่10กว่าปีก่อนอ่ะ15 16ปีก่อนแค่ดอยตุงนี่แหละครับก็เขาจะก็มีการส่งเสริมตั้งแต่14 15ปีที่แล้วเนี่ยคนที่ถูกส่งเสริมนี่ครับเกิด2แง่คิดนั่นแหละมันแมนบ่ต้องสินะผู้ที่ถูกส่งเสริมส่วนมากก็สิกังขานะว่ามันแมนอยู่บ่ถ้าปลูกแล้วบ่มีมองขายสิว่าตายติจังซี่นะเฮ็ดอันเก่านี่แหละดีแล้วปลอดภัยที่สุดในโจกโลกฟ้าล่ะคือเฮ็ดอันเก่านี่แหละอย่าเฮ็ดอันใหม่เถาะเพราะโดยหลักจิตวิทยาคนเนี่ยครับคือคันให้เฮ็ดแนวใหม่ที่บ่เคยเฮ็ดนี่มันสิสร้างกอป้องกันนั่นที่ครับครับนึงเขาบอกว่าการหนีออกจากคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนคือโซนจุดที่อยู่แล้วสบายนะอยู่แล้วสบายนะคันให้หนีออกจากจุดที่สบายนี่ครับมันสิเครียดมันสิปวดหัวแล้วมันสิกังวลมันสิย่านนั่นย่านนี่อย่างนี้จะยังเมาเรื่องอันวานิลาสูฟังโอ้ยขายในโลกละแสนกับว่ากายเห็นเด้อหาเตียกับปู่เราว่ามีคนมาซื้อจังไหนมันสิว่าถูกตายตีมันก็เกิดประมาณนี้นะพี่น้องจะไปคืดอีหลีดีเจแดงขอย้ำเดี๋ยวจะไปคืดได้ยินปุ๊บเห็นน้ำหาข้อมูลอย่าคืดน้ำหาข้อมูลเห็นมันหู้มันกระจ่างเลยนะเกษตรกรคนเนี่ยเพิ่นทดลอง15-16ปีที่แล้วเนี่ยลองเห็นเบิ่งผลผลิตก็ค่อยๆขยับขึ้นเพราะปีที่3ปีที่4วานิลาออกดอกมันสิออกดอกประมาณปีที่3ที่4เนาะแล้วก็ติดฝักมันเป็นฝักฝักง่ายๆคือฝักบักขีเข้าเนี่ยฝักอันสลิดใช่ไหมเนาะเป็นฝักง่ายๆนะข้าเจ้าก็สามารถสร้างรายได้ที่เป็นที่น่าอัศจรรย์เพิ่นบอกว่าก็ลองเห็ดเบิ่งซื้อเพราะว่าเจ้าของก็มีเวียงเอื้อนอยู่ก็เลยลองเห็ดเบิ่งซื้ออยู่นะคือวานิลาที่พญานี่เราซื้อหญ้าเนาะพญาหญ้าเนี่ยเราปลูกเนาะมันก็มีสายพันธุ์นะสายพันธุ์วานิลาพลานิโฟเลียแอนดรูจังซี่นะเป็นสายพันธุ์ที่มันเรียกว่าทั้งโลกนี่เขาให้ความนิยมให้ความนิยมนะพี่น้องมีถิ่นกำเนิดอยู่แถบอเมริกากลางเขาปลูกแรกๆเขาปลูกอยู่แถวเม็กซิโกปัจจุบันวานิลาเนี่ยก็เป็นพืชที่ปลูกหลายในหมู่เกาะมาดากัสการ์อยู่ในอินโดนีเซียก็ปลูกหลายเม็กซิโกปลูกหลายแต่ประเทศไทยยังเป็นพืชชนิดใหม่อยู่แปลกๆนะเป็นอย่างวานิลาทั้งสิ้นเนาะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกล้วยไม้พี่น้องนึกหน้ากล้วยไม้ออกปะวานิลาอ่ะพืชตระกูลเดียวกันใกล้ๆกันนั่นแหละกับกล้วยไม้นะแล้วก็การที่สิได้อันฟักอันต้นวานิลาเนี่ยครับมาเอามาเฮ็ดเป็นขนมขนมหวานให้เขากินนะครับโอ้ใส่เวลายุ่งยากขั้นตอนแต่ว่าเขาเจ้าก็เฮ็ดได้คือเก่าแต่ละเพราะว่าเรียนรู้แป๊บเดียวเนาะเป็นเครื่องเทศที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ2ของตลาดโลกนี่พี่น้องคือราคาสูงมากโลกเนี่ยมันจะมีพระเอกอยู่คือหญ้าฝรั่ง ขอไปเถอะหนึ่งหญ้าฝรั่งนี่เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกแต่ว่ารองลงมาคือวานิลาคันเมาเรื่องวานิลาเนี่ยผู้ใดก็หูจักกันเหมือนวานิลามันหอมมันเป็นแต่แซ่บมันเป็นแต่แซ่บหรอกมันหอมมันแซ่บนะซึ่งเพิ่นบอกว่าต้นวานิลาเป็นไม้ที่ดูแลง่ายเพราะมันคือกล้วยไม้แหละมันมีหากอากาศในการตึงเล่นตัวเจนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตเนาะปลูกอยู่ตรงเงาของต้นไม้อื่นนะเอากาบมะพร้าวมาทุบๆใส่แปะๆใส่กันเพื่อเลื่อยขึ้นไปมันก็สิประมาณเหมือนปลูกพริกไทยเนี่ยมันเลื่อยขึ้นไปเนี่ยต้นวานิลามันมากแดดแบบล่ําไล่คันปลูกกลางแจ้งก็ต้องใส่แสลนเฮ็ดลงเลื่อนเป็นแสลนพร่างเอาเนาะพร่างแสงเพิ่นบ่มากหลายแสลนพร่างแสงจัก 70%อย่าให้มีน้ำท่วมขังเนาะมีน้ำให้เพิ่นตลอดนึกถึงข้าวเห็ดสวนกล้วยไม้นะแล้ววานิลามันก็สิเริ่มเติบโตไปปีที่3ที่4มันก็สิออกฝักออกหน่วยให้พี่น้องได้รับผลตอบแทนแล้วที่สำคัญคือมันยังที่ดีจะแดงเกินไปนะวานิลามันขายกันแพงนะขายแพงคักแพงแน่20,000บาทวานิเมโล่นึงบ้านกันนาสนใจแล้วกันสนใจสิเฮ็ดล่ะเราจะตีกันน้ำหาน่ะพี่น้องน้ำหาใส่น้ำหาจากโทรศัพท์นี่แหละไปสวดเสือหากันสิพ่อเนี่ยมีสวนวานิลาจำหน่ายวานิลาต้นพันธุ์แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต
ต้นพันธุ์แบบชำกิ่งก็สิมีคนเริ่มเฮ็ดวานิลาในตลาดกำลังขึ้นเด้เฝ้าเขาเด้เฝ้าเขาสู้วงการว่ามันถ่าให้เขาปลูกบนประเทศไทยจะคอยจะขอจะคอยไปปลูกเด้ขนาดไหนเขาปลูกบนประเทศไทยจะขอไปปลูกปุ๊บก็สิซ้ำกันครับอินทผลัมนี่แหละกิโลละ80บาทนี่แหละสมัยก่อนมาถึงสมัยหรอกมาใส่เข้ามาสมัยหรอก20ปีที่แล้วบ้านคำใหญ่ตำบลคำใหญ่อำเภอหัวเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์มีสวนอินทผลัมปลูกแปลงแรกในหมู่บ้านบ้านคำใหญ่หัวล้อเหมือนหมู่บ้านเหรอที่บ้าเลี้ยงกระสูงจงหอดเกษตรม่อขอเป็นบ้าที่มาปลูกอินทผลัมเห็นว่าเขาเจ้าหอบเอาเงินเอ้ยกือหนึ่งคนเขาเจ้าเฮ็ดก้อนไหมตอนนี้อินทผลัมตกลงมาเหลือโลละ80 90ปยาแต่สมัยก่อนเขาขายกิโล4 500เหมือนกันบ่ล่ะปลูกก้อนมูแม่ขายก้อนมูได้ก้อนมูเพราะอันนี้คือกันเฝ้าปลูกแต่ไอ้คำว่าเฝ้าปลูกดีเจแดงเนี่ยเพราะมันทำพี่น้องเป็นแลนไปหายืมกันเนี่ยก็เบิ่งกำลังเจ้าของเบิ่งว่าเจ้าของมีทิศทางไหนมีความมั่นใจสักใดก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าเอาเป็นว่าพืชชนิดนี้เป็นพืชที่มีอนาคตสดใสปลูกวานิลาขายแล้วก็หามคือเก่าแต่ละดีเจแดงมักสิบอกว่าจะสะเฝ้าไปคิดว่าปลูกแล้วสิขายใส่ละดีเจแดงไอ้ไปปลูกใครไปหาก่อนแล้วมันสิค่อยเกิดองค์ก้มรูปไปที่ละวีนาทีที่ละวีนาทีที่ละเรื่องที่ละเรื่องไปนะมันสิฮู้ไปเรื่อยดอกให้มันมีจุดเริ่มต้นก่อนเนาะหาจุดเริ่มต้นให้มันพอกันแล้วกันอ่ะอีกเพียงนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพี่น้อง

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจพี่น้องดีเจแดงกฤตชัยสงครามดำเนินรายการผงดำกาแดง295บาทซองหนึ่งสีได้10ไลซองหนึ่งสีได้10ไลพี่น้องสั่ง2ซองแถมอีก1ซองซองละ295บาทสั่ง2ซองมันก็590บาทแถมให้อีกซองหนึ่งเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากประหยัดก็สั่ง2แถม1

แต่ขันอยากประหยัดก็นั่นขี่รถมาเอากับดีเจแดงอยู่จังหวัดขอนแก่นที่ทำงานดีเจแดงอยู่แถวสถานีรถไฟอยู่แถวนั่นแหละถนนลื่นล่มนะมาหอดกับโทรหาเสียให้ถือก็นั่นเองประหยัดก็ให้ถือก็ขี่มาเอาเนาะดีเจแดงไม่ต้องขี่รถไปส่งเนาะไม่ต้องนั่นเนาะประหยัดค่าน้ำมันมันประหยัดค่าคนส่งเนาะขันมาหอดขอนแก่นกับโทรสร้างดีเจแดงขายให้ได้ราคาที่อยากให้พี่น้องเอาไปใส่เพราะว่าผงดำกายแดงสีดยังกะงามงามสุดแนวยากะงามสีไทยมันสับหลังยากะงามมันกะงามเหมือนกันนั่นแหละว่ามันไปคุณสมบัติมันไปกระตุ้นการจะเริ่มเติบโตของเซลล์พืชให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีดูดแร่ธาตุอาหารได้ดีนะมันบ่เลือกพืชได้พี่น้องมันต้องถือใบใหม่งามเหมือนอัศจรรย์นั่นแหละเนาะดีเจแดงเลงเพราะว่าเหลือเวลาอีกนิดนึงเนาะกะคันมีข้อสงสัยกับถามในไลน์ได้พี่น้องเมมเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงไปมันสิขึ้นไลน์กับติ้งน้องขึ้นมากอ่ะคุยกันในไลน์ก็ได้เนาะหรือสิซื้อสารพันแมสเซนเจอร์ก็ได้เนาะใน Facebook ของดีเจแดงนี่ล่ะผงดำกาแดงไปค้นหาสิเจอดีเจแดงแล้วก็เป็นเพื่อนกันทักทายกันได้นะพูดคุยยังได้ทุกอย่างอยากถามประเด็นใดก็ถามได้ทุกอย่างสุดแน่ล่ะเนาะเรื่องค้ำประกันมีเวลาอีกนาทีนึงอีพอไปเซ็นค้ำประกันไว้มั้ยเฮ็ดจังได๋หัวหน้าว่าซั่นไว้คันอีพอบ่มีทรัพย์สินยังเลยก็จะไปสอนเจ้าหนี้เขาสิว่าหยังก็ตามให้มันฟ้องเอาให้มันนําเอาอยู่ถึงสวรรค์พุ่นบางเสียกรณีอีพอเฮาบ่มีที่ทางครอบครองอีพอบ่มีทรัพย์สินจังแนวเด้ออีพอไปเซ็นไว้อีพอถูกอีพอบ่มีที่บ่มีทางแต่คันอีพอเซ็นแล้วอีพอมีที่เนี่ยจะค่อยว่ากันเดี๋ยวเบิ่งสิตอบให้พอเวลาก็ไล่ลังมาเนาะขอบคุณสุภูสุคนนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจพอกันทุกวันจันทร์ถอดวันศุกร์เนาะสําหรับมื้อนี้ก็ให้โชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ

0: นก้าสิบเก้าจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
3: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติทำช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและ26อำเภอเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นระดมเวชภัณฑ์เร่งด่วนส่งต่อในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางลงพื้นที่สำรวจขอตั้งสถานีสูบน้ำแห่งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรตำบลละหานาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นพยากรณ์อากาศประจำวันและข่าวสารนโยบายรัฐบาลนายกสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้เอกนิติสั่งเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 10-12 ตุลาคมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแจ้งพื้นที่เสี่ยงถึงอำเภอตำบลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติทำช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและ26อำเภอเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดทำช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางจิรภาเชื้อดวงผุยพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำดอกไม้จันทร์และช่อดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณีโดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นได้แก่นางสมปองนันดีครูชำนาญการพิเศษนางสาวมุกดาอามาดครูชำนาญการนายอนุพงษ์ภูสีเขียวครูชำนาญการและนายเขมนรกิจสายหงครูถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการทำช่อดอกไม้จันทร์แก่ครูขอระดับอำเภออำเภอละ3คนเพื่อนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ทั้ง26อำเภอจังหวัดขอนแก่นมีเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 930,000 ดอกโดยณวันที่5ตุลาคม2569มีรายงานยอดจัดทำแล้ว 82,971 ดอกพร้อมดำเนินการจัดทำช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนณสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัด1แห่งและระดับอำเภอ26แห่งทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นระดมเวชภัณฑ์เร่งด่วนส่งต่อในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคตะวันออก จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นนำโดยดร.นายแพทย์ฮิรัญวุฒิแพร่คุณธรรมผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมได้ร่วมกันจัดเตรียมสิ่งของและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนการทำงานและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมการช่วยเหลือครั้งนี้เน้นไปที่เวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มักแพร่ระบาดมากับน้ำท่วมเช่นโรคน้ำกัดเท้าและโรคติดต่อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะอาทิโรคไข้เลือดออกโดยเวชภัณฑ์ทั้งหมดได้ถูกส่งมอบผ่านระบบขนส่งไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชลบุรีเพื่อนำไปกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยภาคตะวันออกต่อไปรายการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโรคที่จัดส่งประกอบด้วยรองเท้าบูทยาวจำนวน150คู่สำหรับใส่ลุยน้ำป้องกันโรคน้ำกัดเท้าเชื้อราและเชื้อโรคในน้ำคร่ำกางเกงกันน้ำจำนวน20ตัวสำหรับเจ้าหน้าที่และปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมขังสูงยาทากันยุงจำนวน400ซองสำหรับใช้ป้องกันยุงกัดในช่วงน้ำท่วมสเปรย์กันยุงจำนวน200ขวดเพื่อความสะดวกในการใช้งานของประชาชนและเจ้าหน้าที่ดร.นายแพทย์ธีรันวุฒิเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ประสบภัยอย่างยิ่งโดยเฉพาะในภาวะน้ำท่วมขังที่มักพบปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคผิวหนังและโรคติดเชื้อต่างๆการส่งมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ป้องกันโรคในครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดซ้ำซ้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางลงพื้นที่สำรวจขอตั้งสถานีสูบน้ำแห่งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางเร่งลงพื้นที่ตอบสนองความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแวงน้อยหลังพบสถานีสูบน้ำเดิมแบกภาระหนักจนปริมาณน้ำไม่เพียงพอเตรียมวางแผนก่อสร้างสถานีสูบน้ำแห่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำให้ครอบคลุมและยั่งยืนรายละเอียดการลงพื้นที่สำรวจเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569เวลา 11:00 นนายรังสรรค์วันชัยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางสำนักงานชลประทานที่6ได้มอบหมายให้นายสุริยาวุฒิสิงห์เมืองพลหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จริงณตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้นำท้องถิ่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต9นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้านจากหมู่ที่4หมู่ที่8และหมู่ที่15ตำบลละหานนาจากการประสานงานและแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนาพบว่าประชาชนผู้ใช้น้ำและเกษตรกรในพื้นที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่มีสถานีสูบน้ำเพียงแห่งเดียวซึ่งต้องแบกรับภาระการส่งน้ำเลี้ยงพื้นที่ทำกินและพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรครอบคลุมกว้างขวางมากกว่า 3,000 ไร่จึงส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอกำลังการสูบและการกระจายน้ำไม่ทันต่อความต้องการของพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงฤดูเพาะปลูกสำคัญการกระจายน้ำไม่ทั่วถึงพื้นที่ปลายน้ำหรือพื้นที่ห่างไกลจากสถานีเดิมประสบปัญหาน้ำส่งไปไม่ถึงทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายแนวทางการแก้ไขเพื่อความยั่งยืน พื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างตรงจุดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางร่วมกับท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการสำรวจจัดตั้งสถานีสูบน้ำแห่งใหม่เพื่อเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของสถานีเดิมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำยกระดับระบบส่งน้ำให้มีความยืดหยุ่นกระจายน้ำได้ทั่วถึงทุกแปลงเกษตรกรรมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่4หมู่8หมู่15และพื้นที่ใกล้เคียงมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีและยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยลดความเสี่ยงจากภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงทางรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือมีลูกเห็บตกรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย 12:00 น.วันนี้ถึง 12:00 น.วันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4: นโยบายรัฐบาลเหตุทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
3: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้เอกนิติ สั่งเฝ้าระวังฝนและลอกใหม่10ถึง12ตุลาคมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแจ้งพื้นที่เสี่ยงถึงอำเภอตำบลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่6กำชับทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมการอพยพพร้อมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งฝนน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลเพื่อให้การแจ้งเตือนและช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดโดยสั่งการเร่งพร่องและระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้พื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังและเครื่องจักรล่วงหน้าพร้อมฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดดูแลศูนย์พักพิงสุขอนามัยและพิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟแก่ผู้ประสบภัยด้านการเยียวยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วให้ทยอยจ่ายแบบรายวันแก่พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จก่อนพร้อมกำชับว่าภายในสัปดาห์นี้ต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนขณะที่ผู้ประสบอุทกภัยตามมติครม.กรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนและกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตสำหรับเหตุภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569โดยใช้งบกลางส่วนเหตุที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเข้าสู่กลไกประกันภัยพิบัติโดยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีน้ำล้อมเกิน7วันรับ 10,000 บาทและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 ล้านบาทต่อคนขณะเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดตามฝนและน้ำภาคกลางล่วงหน้า 7-10 วันพร้อมเฝ้าระวังฝนและลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม2569โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันชี้พื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอตำบลเตรียมเครื่องจักรจุดอพยพและทรัพยากรล่วงหน้าโดยมีปภ.เป็นหน่วยประสานงานจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาจันเต็มอ่าน
5: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนสวัสดีค่ะพบกับดิฉันสัจจิรางามนุรัตในช่วงของข่าวบริการทางสวท.ขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วน

0: ภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัญจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าบำรุงบำรุงเป็นคำกริยาหมายถึงทำให้งอกงามทำให้เจริญเช่นบำรุงต้นไม้บำรุงบ้านเมืองหมายถึงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีเช่นบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายเงินค่าบำรุงติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
2: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีครรภ์แก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดาพิจารณีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: ได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
6: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
5: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
6: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
5: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
7: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
8: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับ

ข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

สัญญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

ลังจากนั้นนะคะเมื่อจะครบกำหนดระยะเวลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินถ่ายแล้วก็กำหนดระยะเวลาถ่ายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

ในทุนไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1รายการที่เสริมสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีและก็เทิดทูนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับทุกพระองค์ท่านนะคะและก็ทุกรัชสมัยค่ะวันนี้ที่ฉันจิราพรมั่งคั่งดำเนินรายการกันเช่นเคยขับกล่อมนะคะในยามค่ำคืนด้วยงานเพลงเพราะๆสลับกันไปกับเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและก็เรื่องราวที่ให้คนไทยนะคะหันมารู้รักสามัคคีและก็นึกถึงสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชสมัยนะคะได้กระทำคุณงามความดีมีเมตตาต่อชาวไทยทุกชนชั้นกันเลยทีเดียวเรามาร่วมต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้คุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะสำหรับรายการที่เรียกว่าเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้อยู่คู่กับประเทศชาติไทยไว้ตราบนานเท่านานชั่วลูกชั่วหลานนะคะภายใต้การอเมริกันของผู้อเมริกันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: ผอ.อธิรยาเมืองธานีค่ะ
0: ในยามค่ำคืนแบบนี้ยามเย็นๆนะคะหลังจากที่ทานข้าวปลาอาหารเสร็จเรามารับฟังกันสักหน่อยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเรามารับฟังเรื่องราวนะคะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยนะคะปกครองประชาชนคนไทยตั้งแต่สมัยรัชสมัยแรกๆกันเลยคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าต้องเสียเลือดเสียเนื้อต้องปกป้องแผ่นดินไทยกว่าจะได้กอบกู้เอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็เปลี่ยนผ่านรัชสมัยหรือว่าเปลี่ยนผ่านฤดูกาลมานะคะจนณปัจจุบันนี้รัชสมัยรัชกาลที่10นะคะเราก็ยังคงมีความอยู่ดีกินดีเรายังมีความรักความสมัครสมานสามัคคีที่ดีต่อกันแล้วค่ะจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ฟังเรานำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะสำหรับวันนี้เรื่องของพระมหากษัตริย์ของไทยนะคะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังให้รับฟังในยามค่ำคืนนี้กันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่ากษัตริย์นะคะหรือพระมหากษัตริย์มีความหมายถึงว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งของพระมหากษัตริย์คือการปกป้องรักษาพระราชอาณาจักรและขยายพระราชอาณาเขตให้กว้างใหญ่ไพศาลไปยังดินแดนขั้นอื่นเพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจตามลักษณะของรัฐแบบจารีตในยามศึกสงครามพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพที่ทรงพระปรีชาสามารถและเป็นผู้นำทัพที่เข้มแข็งกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในสมรภูมิรบในสมัยประวัติศาสตร์ปรากฏวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาตินักรบผู้ยิ่งใหญ่ทรงนำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวั่นหวั่นจนอริราชศัตรูต้องแพ้พ่ายไปในที่สุดคุณฟังค่ะด้วยเหตุนี้สถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความสำคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรมาทุกยุคสมัยในฐานะผู้ปกครองที่สร้างสรรค์ความมั่นคงและความผาสุกร่มเย็นแก่ชาติบ้านเมืองวัฒนธรรมการปกครองนี้ได้ผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นยาวนานตราบถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะคะทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเสมือนบิดาปกครองบุตรทรงสั่งสอนให้ราษฎรให้ทำคุณงามความดีตามหลักธรรมของพระบวรพุทธศาสนาบ้านเมืองจะมีความสงบสุขร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในครานั้นก็เป็นยุคที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงๆนะคะแต่ยุคปัจจุบันนี้ก็ด้วยเศรษฐกิจหรือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อย้อนรอยอดีตเราจะเห็นได้เลยว่าคนไทยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวอาหารนะคะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและที่สำคัญเราจะเห็นได้เลยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยนั่นเองค่ะ สมัยรัตนโกสินทร์นะคะพระมหากษัตริย์ทั้ง10พระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการยังผลให้ประสบกรณิกรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีตลอดกว่า235ปีสืบมาจนถึงทุกวันนี้นะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัยในราวพุทธศตวรรษที่18ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่2วัดศรีชุมระบุเหตุการณ์เมื่อครั้งพ่อขุนศรีนาวนำถุมนาผู้ครองสุโขทัยศรีสัชนาลัยสวรรคตขอมสะบาดโคลนลำพงจึงเข้ายึดครองเมืองต่อมาพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชพระโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุมทรงร่วมมือกับพระสหายนะคะคือพ่อขุนบางกลางหาวยึดอำนาจคืนจากขอมได้สำเร็จค่ะจากนั้นพ่อขุนผาเมืองทรงมอบเมืองสุโขทัยและเฉลิมนามให้พ่อขุนบางกลางหาวเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในช่วงสมัยสุโขทัยนั่นเองนะคะเอาล่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆกันก่อนในค่ำคืนนี้กับเรื่องราวที่ทรงคุณค่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะในรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อนะคะในสมัยสุโขทัยมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้สิ่งที่เคยเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยกว่าจะได้มาเป็นไทยทุกวันนี้ได้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อพักกันสักครู่ค่ะ

มาติดตามกันต่อคุณฟังคะในช่วงเวลาดีๆยามค่ำคืนนะคะกับวันอังคารรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หลายท่านติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะเอาล่ะคราวนี้นะคะเรามาฟังกันต่อนะคะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อสมัยสุโขทัยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ากว่าจะมาเป็นไทยทุกวันนี้ได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวและก็ทางพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะคะก็ยังคงแบบปกปักรักษาบ้านเมืองกอบกู้เอกราชมาและให้ประเทศไทยมีผืนแผ่นดินไทยอยู่จนทุกวันนี้ก็เพราะด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชสมัยกันเลยทีเดียวละค่ะและอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านสมดังชื่อเมืองที่มีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขราษฎรมีอิสระในการประกอบอาชีพทางด้านเศรษฐกิจก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาจริงๆเลยค่ะแหมว่าไปแล้วก็อยากจะย้อนเวลากลับไปได้จริงๆเลยนะคะและก็ยังมีรูปแบบศิลปกรรมที่เป็นอัตลักษณ์งดงามอย่างยิ่งในสมัยสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ทร่วงปกครองรวม9พระองค์ระยะแรกใช้วิธีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพ่อขุนหมายถึงหัวหน้าของขุนในแคว้นต่างๆต่อมาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยเปลี่ยนพระนามเป็นธรรมราชาหมายถึงพระราชาผู้ปกครองโดยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนานั่นเองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยพระนามเดิมชื่อพ่อขุนบางกลางขาวพระมเหสีคือนางเสืองมีพระราชโอรส3พระองค์พระราชธิดา2พระองค์ทรงครองราชเมื่อพุทธศักราช1792ถึงปีใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดค่ะหลังจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงขจัดอิทธิพลขอมออกไปจากกรุงสุโขทัยได้สำเร็จคุณฟังคะพระองค์ทรงทำสงครามเพื่อความมั่นคงของอาณาจักรหลายครั้งเลยทีเดียวครั้งสำคัญก็คือทรงยกกองทัพไปรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดซึ่งศึกครั้งนั้นพระราชโอรสพระองค์เล็กซึ่งมีพระชนมายุ19พรรษาได้ทรงช่วยกระทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะต่อขุนสามชนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงทรงขานพระนามพระราชโอรสว่าพระรามคำแหงนับแต่นั้นมาพระรามคำแหงได้เป็นกำลังสำคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ในการทำศึกสงครามยังผลให้สุโขทัยนั้นมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเมืองจนเป็นที่เกรงขามของรัฐข้างเคียงอื่นๆนับเป็นรากฐานที่สำคัญที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าในสมัยต่อมานั่นเองล่ะค่ะคุณฟังค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงครองราชเมื่อพุทธศักราช1822ถึง1841ในสมัยของพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยขึ้นเป็นปึกแผ่นทำให้อาณาเขตของกรุงสุโขทัยขยายออกไปอย่างกว้างขวางส่งผลให้กรุงสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งทั้งด้านการปกครองเศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยราษฎรก็มีความอยู่ดีกินดีนั่นเองแน่นอนประชาชนคนไทยมีความสงบสุขในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะนับแต่มีพระมหากษัตริย์ไทยที่ปกครองแบบพ่อปกครองลูกนี่คือสมัยนั้นอดีตการมานี่เรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมีน้ำใจมีมารยาทที่ดีให้กันจริงๆสำหรับคนไทยในสมัยนั้นค่ะพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นคือทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อพุทธศักราช1826มีลักษณะพิเศษกว่าตัวหนังสือของชาติอื่นในสมัยเดียวกันคือมีสระและพยัญชนะอยู่ในบรรทัดเดียวกัน
สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถที่ล้ำเลิศทางด้านอักษรศาสตร์ส่วนด้านการพระพุทธศาสนาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงอาราธนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ที่กรุงสุโขทัยทรงสร้างพระแท่นมนังศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์ใช้สำหรับแสดงธรรมในวันธรรมโสนะส่วนวันธรรมดาพระองค์จะเสด็จประทับเป็นประธานในการว่าราชการแผ่นดินนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสร้างวัดวาอารามจำนวนมากส่วนด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศคุณผู้ฟังคะซึ่งนอกจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองจีนแล้วยังทรงมีสัมพันธไมตรีอันดีกับผู้ครองอาณาจักรใกล้เคียงอีกด้วยได้แก่พระยามังรายแห่งอาณาจักรล้านนาพระยางำเมืองแห่งอาณาจักรภูกามยาวต่อมาพระองค์และพระยางำเมืองเสด็จไปช่วยเหลือพระยามังรายหาชัยภูมิสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช1839ค่ะคุณฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องราวที่ดีที่นำมาฝากกันนะคะก็ถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชสมัยและตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันนี้ค่ะพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยมีความรักความสมัครสมานที่ดีต่อกันนะคะและสิ่งสำคัญแสดงออกถึงความรักความภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทำให้เราชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีและความสงบร่มเย็นเรื่อยมาตราบจนปัจจุบันนี้ชั่วลูกชั่วหลานกันเลยทีเดียวแล้วค่ะกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วดิฉันจิราพรมั่งคั่งขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันต่อกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้นะคะที่เป็นเรื่องราวทรงคุณค่าในการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนแหววชลกรนะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนหรือจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พร่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkok และการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1,700,000 ไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการลดค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเอง นะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างเราก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสารพบมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุสทางตอนออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้นะฮะเจอกับผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้อังคารที่6ตุลาคม2569นะครับในเส้นทางของ FM 92.5 MHz ที่เราได้ติดตามรับฟังกันนะครับหลังข่าวภาคสกามนาฬิการวมถึงทางเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพจเดิมนะเรามีเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นเพจที่เป็นข่าวอ่านนะข้อความสำคัญอะไรต่างๆอยู่ในเพจนั้นนะครับส่วนเพจ PR ก็จะเป็นเพจที่ไลฟ์นะครับนะไลฟ์สดของรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วยกันบอกต่อฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยขอบคุณมากนะครับวันนี้เสื้อที่ผมใส่เป็นเสื้อของสภากาชาด
1: FM 99.50 MHz สวทช. ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศกับว่าหนาวได้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
2: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการนานาสารธรรมค่ะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์และมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานขอเชิญรับฟังธรรมะและคติเตือนใจในรายการนานาสาระธรรม

อันว่าคนคนนี่คนก็มีหลายเหล่ามีคนแก่คนเฒ่าเด็กน้อยก็หากมีคนดีคนเท่คนเก๋เร่ขี่กระต่ายมีผู้ดีผู้หายพร้อมอ้วนก็ว่าไปมีคนบอดคนใบถึงคนไทยคนฝรั่งหมุนอยู่คือบักคังติดอยู่ในโลกลาชาล่าเฒ่าแก่ตายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าสารธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz นะครับเนาะมื้อนี้พวกข้าว่าระเทเวียงแก่มาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องมารับใส่พ่อแม่พี่น้องคือเก่าอยู่หม่องนี้เวลาเก่าเวลาเดิมเวลาดีก็คือเวลา19:30 ฮอดเวลา20:00 หรือว่าทุ่มเคืองฮอด20:00ทุกวันอังคารครับผมอันว่ามื้อนี้ผู้ขามาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องก็เป็นวันอังคารคือเก่ามื้อนี้เป็นวันอังคารที่6เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569มื้อนี้แรม10ค่ําเดือน10ปีมะเมียนั่นก็คือเก่าล่ะครับพี่น้องรายการหน้าสารธรรมมาพบพ่อไปมีพี่น้องก็นําสิ่งละอันพันละหน่อยมาฝากมาตอนมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องเฮาฟังเอามาเว้าให้ฟังบ่ได้เว้าให้เสือบ่เสือนั่นสุดแท้แต่ดุลยพินิจของพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาโดยแยบคายหินตองกักขัดสักก่อนให้คิดพิจารณาอยู่บนหลักของเหตุและผลจังคอยตัดสินใจเสือในสิ่งที่ได้รับรู้รับเห็นรับทราบมาเนื่องจากว่ามันมีปรโตโคสะปรโตโคสะว่าไงคือมีผู้เว้ามามีผู้ทรงสารมาหรือมีแรงขอมุ่นนั่นล่ะปรโตโคสะก็ได้เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเพิ่นบอกว่าถ้าแหล่งข้อมูลหรือปรโตโคสะนั่นน่ะเป็นคนไม่ดีเนาะก็ถือว่าข่าวสารที่ส่งออกมานั้นมันก็ไม่น่าเชื่อถือเป็นเหตุอันควรว่าไม่น่าเชื่อถือแต่ถ้าหากว่าปรโตโคสะหรือแรงข่าวแรงข้อมูลนั่นน่ะเป็นครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือว่าเป็นคนดีข่าวสารที่ส่งออกมาเนื้อเรื่องที่ส่งสารที่สื่อสารออกมาก็เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าสั่นต่อไปนั่นเป็นอย่างสั่นคู่มือในโลกโซเชียลแห่งหลายจะกระไดเป็นอันใดก็เลยฝากพี่ฝากน้องเฮาขอให้เป็นคนนักแน่นอย่าเป็นคนหูเบาใจง่ายฟังอีหยังจะไปตัดสินใจเสื้อแล้วก็เบาไปอีหยังไปจังสันบ่ถูกต้องเพราะมันสิเฮ็ดให้เกิดข้อผิดพลาดเฮ็ดให้เกิดความเข้าใจผิดตามมาพอเกิดความเข้าใจผิดตามมาก็ทะเลาะเบาะแว้งผิดกันพี่น้องผิดกันเพื่อนฝูงผิดกันอันไหนตัวไหนผิดกันมื้อนึงมื้อนี้นั่นเป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องเพราะว่าเฮาบ่มีโยนิโสมนสิการคือได้ยินได้ฟังได้รับรู้รับเห็นทั้งซะและรับทราบอย่างมากก็ตัดสินใจเสื่อไปโดยบ่มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบบ่หินตองว่าซั่นต่อไปเนาะอันนั้นบ่ถูกต้องจังฝากพี่ฝากน้องเฮาไว้ซะละเด้เพื่อป้องกันคนไทยเฮาแห่งเสือง่ายแท้ๆเขาบอกหยังขึ้นมาก็ว่าโลดแรงข่าวหยังมากก็เขาว่าโลดเด้เออจักเขาอยู่ไสดอกบ่ฮู้จักดอกเขาก็ได้มันมีแต่ว่าเขาว่าเออเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นอย่าเสือเขาให้เสือหูเนาะเพราะว่าหูนี่มันเกิดก่อนเขาเนี่ยง้อกล้วยนี่เกิดมาเขาบ่คันปงเนี่ยเออหูได้มากกว่าน่ะต่อไปเออให้เสือหูคำว่าให้เสือหูคือหมายถึงว่าฟังหูไว้หูให้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนมีโยนิโสมนสิการอย่าไปเสือเขามันเกิดที่หลังหูเนาะเป็นอย่างสั้นเอาก้อนเสือเบาหลายใหญ่ห้างช่วงนี้เนาะเข้าใจว่าประเทศไทยเฮาโดยภาพรวมทั่วไปรวมทั้งจังหวัดขอนแก่นจังหวัดออมแอมฝ่าฝนชลท่านกาดสีทุเล่าเบาบางคิดว่าว่าเพราะว่าผู้ข่าก็เช็คข่าวอยู่แต่ว่าก็คล้ายๆว่าสิมีไม่อีกอยู่แต่ก็หน้าสีบ่หนักบ่หนาบ่แห้งปานใดว่าซั่นต่อไปเพราะช่วงนี้ก็แปลออกพรรษาแล้ว
ขันยามบุพเพ25เด้เนาะ25เดือนตุลาเฮาเนี่ยเดือนนี้ละปลายเดือนออกพรรษาฝ่าฝนชลท่านกันโดยละการกันอาสิเบาบางแล้วแต่ว่าก็บ่แน่ดอกเอาแน่นอนบ่ได้ล่มฟ้าอากาศผู้ขาจําได้ว่าปีที่แล้วนี่ฝนตกใหญ่ไปฮอดเดือนธันวาพุ่นนี่มันก็เลยขาดแค่นี้ยังยากกว่ามื้อนี่เอาจังได๋ก็สร้างล่ะก็ถือว่ากันอยู่ในช่วงนี้ก็ในห่วงหน้าในห่วงของหน้าฝนเนาะหาฝนตกฝนลงพี่น้องเฮาเดินทางก็ระมัดระวังกับผมคอยไปคอยมาอย่าประมาทฝ่าฝนชลท่านมันแห้งขาหมองผักหมองเศร้าซะก่อนมันเหี้ยนมันเบามันบางค่อยเดินทางต่อเนาะรักษาชีวิตเจ้าของเฮารักษาชีวิตเฮาก็เป็นการรักษาชีวิตผู้อื่นนําเพราะบางทีเฮาก็เป็นเสาหลักของบ้านของครอบครัวหาเงินเข้าบ้านคันถ้าตัวเฮาเป็นหยังไปบางทีผู้อยู่เบื้องหลังก็ลําบากเพราะฉะนั้นก็รักษาเจ้าของก็ซ้ํารักษาผู้อื่นไปตัวนําต่อไปนั่นฝากพี่ฝากน้องเฮาระมัดระวังเนาะพี่น้องเนาะเอาบัดนี้อันอวยเข้ามาหามองที่สินำมาฝากพี่ฝากน้องเมื่อนี้ขออนุญาตบาดค่ำนำขอคิดสะกิดใจประเด็นนี้ครับมาฝากพี่น้องเลือกกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินทุกอย่างฟังอีกเทนึงครับผมเลือกกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินทุกอย่าง อันนี้คันเฮาแต่ต่างความหมายเพิ่นก็ชัดเจนนี่แหละก็คือหมายแต่ว่าเขาจะได้ยินประจำว่ากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเนาะอันนี้เพิ่นก็เลยขยายจักหน่อยมาเลือกกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินทุกอย่างเอาตีตามความหมายตามคำเพิ่นจัดชัดเสียก่อนมาคือเฮามนุษย์เฮาเนี่ยเฮาก็ต้องกินเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับธาตุขันธ์เฮาสิ่งใดที่มันเป็นของแสลงต่อธาตุขันธ์เฮาเฮาก็จะไปกินเฮาก็ต้องหลีกเลี่ยงหลีกเว้นไปเพื่อหยังผู้บางคนก็ว่าโอ้สิไปย่านตายไปนั่นหรือประพฤติปฏิบัติธรรมสิไปย่านหยังภาษาธาตุ4ขันธ์5อันนี้ผู้ขาจําได้ว่าผู้ขาน่าสิเคยเว้าอากาศไปอยู่ว่าคือจริงๆนะบางคนก็เพิ่นบ่ได้ย่านตายดอกไอ้ตายเนี่ยบ่ได้ย่านตายแต่ว่ามันเป็นจังซี่เด้พี่น้องคือขันธ์มันเป็นอีหยังมามันตายปั๊บโลดนี่มันบ่ยากเด้ป่วยปั๊บนี่ป่วยตอน 8:00 น. 8:00 น. เครื่องตายโหลดมันบ่ยากเด้เป็นหยังมาเด้คันเกิดเป็นหยังมาปั๊บนี่เป็นตอน 9:00 น. 9:00 น. เครื่องตายโหลดนี่มันบ่ยากเด้แต่ประการสําคัญย่ามเจ็บเป็นเอ็นอุ่นแล้วมันบ่ตายง่ายบัดนี้มันบ่ตายง่ายถามว่ายากไผบัดนี้ยากเจ้าของก็ยากเด้ลําบากทุกข์ทรมานประการสําคัญมันยากคนรอบข้างซั่นเด้พี่น้องบัดนี้ยากลูกยากเมียยากลูกยากผัวยากพ่อแม่ยากสารพัดสารเพศปู่ย่าตาทวดพี่น้องปองฝ่ายไอ้เอ้ยน้องคือคันเจ้าของเป็นแล้วผู้อื่นบ่ยากนํามันบ่มีปัญหาเด้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นบ่แม่นว่าย่านตายเด้กินหยังก็กินไปโลดสิไปย่านหยังซ้ําตายน่ะไอ้ตายเนี่ยบ่ย่านแต่ว่าบางเทื่อมันบ่ตายง่ายเนี่ยแล้วมันก็เลยลําบากผู้อื่นสิได้บัดเนี่ยผู้อื่นต้องเสียสละต้องทีมการทีมงานบางทีมันดูแลเจ้าของนั่นอันนี้คิดก็คักเด้อันนี้คิดก็คักเนาะเพราะว่าพลังคนนี่มักสิบอกว่าย่านยังตายนะเกิดมามันก็ตายนั่นตัวแม่นมันบ่ย่านดอกตายนั่นนะพลังคนพลบ่ย่านดอกแต่ประกาศสำคัญมาเป็นปั๊บมันบ่ตายโลดมันอยู่ทรมานไปบุหัวจักเดียนจักปีพ่อนอนติดเตียงอยู่หันไปบ่ได้มาบ่ได้ยากหมู่ยากพวกหยู่ไรรถหยู่รถเข็นแจ๊กแบกแจ๊กหามแจ๊กเศษขี้เศษเหี่ยวนั่นล่ะมันยากผู้เพิ่นไปได้มาได้บางคนก็ต้องผู้ใดผู้หนึ่งเป็นบางเทื่อผัวหรือเมียเป็นก็บางผู้คันผัวเป็นบางเทื่อเมียก็ต้องลาออกจากงานมาดูแลผัวหรือคันผัวเป็นเมียก็ต้องออกงานมาเมืองผัวหรือผัวเป็นเมียออกงานหรือไผเป็นกระทั่งละบางเทื่อก็ทุกคนบางเทื่อต้องตัดหน้าที่ตัดหน้าที่การงานเพื่อมาดูแลกันอันนั้นนะมันเป็นสิ่งที่มันลำบากจังเด้เนาะที่เนี่ยการที่เฮาสิกินที่อยู่อันนี้ผู้ขาเว้าตามความหมายแม่นกันเนาะตามคำมันมามันเนี่ยก็คืออันใดก็ซาที่เฮากินแล้วมันบ่ผิดธาตุขันธ์เฮาเท่าใดเฮาก็กินกินได้รับประทานได้แต่ขนาดใดหัวมันแสลงต่อธาตุขันธ์เจ้าของก็จะไปกินเพราะว่าคันมันเจ็บเป็นนี่นุ่นมากน่ะมันยากนั่นแหละมันเป็นคือผู้ขาว่านั่นแหละคันมันล้มป่วยมาเจ็บเป็นนุ่นมากมันยากผู้อื่นคันเป็นปั๊บตายปั๊บบ่ได้ยากได้นี่
ป่วยตอน9โมงตายตอน9โมงครึ่งเว้ยอาทิมื้ออื่นมื้อเผากระโหลกมันยากเลยแต่กรรมการทั้งนั้นมันนอนเสียจะล้อร้องอยู่เป็น9ปี10ปีนะโอ้ยยากจังซั่นบ่ดีเนาะอันจังผู้ขานี่ตัวอย่างอย่าขวางนี่ล่ะตะกี้ผู้ขาก็บ่เป็นเด้ธาตุขันธ์มันเลือกของมันเองตะกี้อาหารเนี่ยสมมุติบางทีเฮาเก็บไว้ใส่ตู้เย็นยามมื้ออื่นมาเฮามาอุ่นกินอุ่นหยังมันก็ธรรมดาบ่ล่ะอาหารเฮาก็เฮาใส่ตู้เย็นไว้เฮามาอุ่นกินก็ได้ผู้ขานี่คู่มือนี่ธาตุขันธ์ผู้ขาบ่รับได้พี่น้องบ่หวนเป็นหยังคือใจมันมีปัญหาได้ใจมันสู่ได้ใจบ่ได้ฮิเด้แต่ประการสําคัญธาตุขันธ์มันปฏิเสธของมันเองแม้กระทั่งอาหารนี่คันแม่นเฮ็ดแล้วเว้นสมมุติว่าเฮากินแล้วสมมุติต้มปลาเนาะต้มปลาแล้วสมมุติกินตอน 8:00 นจังซี่บางเทื่อน่ะต้มปลาตัวเก่าน่ะอาจเซลใส่หม้อไว้เก่าล่ะทีนี้เที่ยงไม่กินอีกก่อนกินก็อุ่นเด้แล้วก็ไม่กินอีกผู้ขาเนี่ยบางเทื่อเว้นแค่ประมาณจาก 8:00 มาหาเที่ยงมาอุ่นอันเก่ากินท้องก็ยังเสียเด้ครับผู้ขาก็สงสัยในตัวเจ้าของว่าป้าธาตุขันธ์เจ้าของมันขี้ไหลปานนั้นติบาดนี้โดยสรุปก็คือผู้ขานี่คู่มือนี่ก็คือกินอาหารค้างคืนบ่ได้ครับบ่ฮู้ว่าเป็นหยังตะกี้นี่อุ้ยบ่ได้ย่านสบายมากค้างมา2มื้อยังกินได้เลยคู่มือนี่นับเป็นชั่วโมงเป็นไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงจังซี่คันเฮ็ดแล้วแล้วก็ 2-3 ชั่วโมงเขาไม่กินจังซี่นี่เอาลวดขาซื้อจู้จวมลวดกินแล้วบ่โดนดอกบ่เกินรอยจากอาหารในที่เสร็จไปเข้าห้องน้ําทันทีลวดได้ไปปุ๊บปาดเท่านั้นก็แล้วหรอกเนี่ยผู้ขาก็เลยว่าเนี่ยก็จะมาเบิ่งเจ้าของไงบ่ธาตุขันธ์มันปฏิเสธของมันเองเพราะฉะนั้นผู้ขาก็เลยพยายามกินอาหารที่เพิ่นเฮ็ดแล้วใหม่ๆได้เฮ็ดสุกแล้วใหม่ก็กินโลดเป็นจังซั่นอันนี้สิพออยู่จักหน่อยเนาะผู้ขาก็บ่ฮู้กันว่ามันเป็นหยังนั่นเพราะฉะนั้นมนุษย์เฮาเนี่ยการที่เฮาเลือกกินเฉพาะสิ่งที่มันถือกับธาตุขันธ์เฮานี่มันก็จะรักษาธาตุขันธ์พยุงธาตุขันธ์เฮาสิได้อยู่เพื่อกระทําบําเพ็ญประโยชน์กับสรรพสัตว์ฉะนั้นในความหมายนาๆสิได้มีธาตุขันธ์แข็งแรงอยู่เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ซอยประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซอยลูกซอยเต้าดูแลลูกดูแลเต้าซอยเหลือสังคมไปตามอัตภาพในความหมายนั้นน่ะเป็นการป้องกันไว้เจ้าของลำบากไว้ผู้อื่นลำบากนำเนาะนี่อันนี้คือเฮาเว้าตามความหมายเพราะนั้นคือเฮาเลือกกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินทุกอย่างฉะนั้นก็ให้เบิ่งอันใดมันบ่แสลงธาตุขันธ์ก็กินได้ก็กินแต่อันใดมันแสลงธาตุขันธ์ก็บ่จําเป็นจะไปกินแม่นสิมักสิแซ่บก็อดเอาอย่าไปหากินเพราะมันเป็นหยังมามันลำบากว่าซั่นต่อไปเนาะอันนี้เฮาจี้ประเด็นไปหาเรื่องกินจี้ประเด็นไปหาเรื่องกินบ่ฮอดนี่บ่ลงคนบัดว่าโอ้ยบ่ละเทียบไปอันใดแสลงอะไรแห่งมักเพิ่นว่าให้เปลี่ยนความคิดใหม่ซะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ซะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใหม่ซะอันใดมันบ่ถือเจ้าของก็ฮู้จักวางมันไปกินแนวอื่นอันใดที่มันเฮ็ดให้ธาตุขันธ์เจ้าของมีกำลังบังซ่ามันบ่แพ้บ่หยังบ่เฮ็ดให้ธาตุขันธ์เฮาอ่อนแรงอ่อนแอเออนั่นล่ะกินซุ่มนั่นล่ะก็กินไปแนวสิ่งดีมีประโยชน์อันไหนบ่เป็นประโยชน์ต่อธาตุขันธ์เฮาก็เอาออกอย่าไปกินซะล่ะเนาะนี่ที่นี่เฮาลองเปลี่ยนคําว่ากินดูบัดนี้ สมมุติเฮาบอกว่าจากเฮาเปลี่ยนจากคําว่ากินเฮาเปลี่ยนเป็นว่า

พ่อสิเฮ็ดได้กำลังว่างซ่าธาตุขันธ์เฮาบ่ได้สู่ได้เฮาก็เฮ็ดตัวนั้นล่ะบ่ได้หมายแต่ว่าเฮาต้องไปเฮ็ดทุกอย่างไม่ได้หมายที่ว่าเราจะไปทําได้ทุกอย่างมันไม่ใช่อันใดโดยประการนั้นคืออันใดธาตุขันธ์เฮาพ่อสู่ได้งานน่ะนะพวกงานพวกหยังเนี่ยหรือการกระทําประเภทต่างๆเนี่ยอันใดที่พ่อเฮาสู่ได้เฮาบ่ในแง่ของกําลังกายเด้หมายถึงว่าร่างกายเฮาพอที่สู่ตัวได้พอสิเฮ็ดตัวได้เฮาก็เฮ็ดตัวนั้นกระทําตัวนั้นเพื่อให้เฮามีชีวิตอยู่อย่างสบายๆเลือกการเลือกงานที่มันเหมาะกับเฮาเหมาะกับธาตุขันธ์สังขารร่างกายเฮาขันอันใดมันบ่ถือกับธาตุขันธ์สังขารร่างกายเฮาก็ควรงดเว้นควรขยับออกเพราะการสั่นร่างกายเฮาก็สิทดถอยหมายถึงว่าคันเฮาเฮ็ดงานที่หนักเกินไปหรืองานบ่ถูกกับธาตุขันธ์สังขารเจ้าของจังซี่สมมุติเจ้าของแพ้ฝุ่นก็ยังดันไปเฮ็ดกับฝุ่นลมยํากะติเฮ็ดให้เป็นไอเป็นโรคปอดโรคหยังแบบนี้นะนั่นล่ะเลือกให้มันเหมาะกับสังขารร่างกายเฮากับธาตุกับขันธ์เฮาเฮาก็สิเฮ็ดงานอย่างมีความสุขก็สิอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขบริหารครอบครัวประเทศชาติศาสนาได้อย่างมีความสุขแต่คันเฮาไปเฮ็ดฝืนธาตุขันธ์สังขารร่างกายเฮาเนี่ยมันก็สิเฮ็ดเฮามีความทุกข์ความทุกข์คือหมายถึงว่าเกิดสังขารร่างกายมันเจ็บเป็นนู่นมามันก็ลําบากไปแต่ละนั่นน่ะนั่นเพราะฉะนั้นการกระทําทุกอย่างเฮาก็เลือกทําเฉพาะสิ่งที่มันเข้ากับเฮาได้เอาซะบอกไว้จังซั่นเนาะอันใดที่มันเฮาบ่ถนัดเฮาก็จะไปเฮ็ดจะไปทําเอาง่ายๆทุกข์ขาเปรียบเทียบให้เห็นเบิ่งทหารมึงเอานี่ควรเป็นทหารบกนี่แหละเอาทหารบกนี่แหละทหารเขาก็สิมีหลายเหล่าเลยคือหลายกลุ่มซุ่มทหารปืนใหญ่เขาก็ถนัดทั้งปืนใหญ่ซุ่มรถถังเกินมาทหารมาก็คือทหารบกกลุ่มนึงใช่ไหมซุ่มทหารมาก็คือทหารรถถังเขาก็ถนัดทั้งรถถังซุ่มทหารปืนใหญ่เขาก็ถนัดปืนใหญ่ซุ่มใดที่มักเป็นแบบหน่วยบู่ล่างผ่านกล้าหาญกับไปอยู่หน่วยรบพิเศษต่างๆแบบสู้เอาไปเราตายต่อไปประเภทบู่ป่าบู่ดงขามโคกขามดงร้อยน้ำขามน้ำขามจะเล่นสู้ใจขาดต่อไปเอาจนแบบมุดน้ำบ่หันใจไปพอเราต่อไปนั่นอันนั้นก็เป็นทหารผู้ใดมักจังสันเขาก็ไปเพราะฉะนั้นทหารเขาก็มีหลายเราเปรียบเสมือนคนเฮ้านี่แหละเขาก็เบิ่งจับของผู้ใดถนัดแบบไปก็ไปทางจับของเนาะนั่นล่ะเมืองตัวอย่างทหารเพิ่นน่ะซุ่มไหนเขามักรถถังเขาชอบรถถังเขาเก่งเขาก็ไปครับเป็นทหารรถถังครับเป็นทหารมาก็ไปเขาเก่งทั้งการใส่รถถังรบทั้งการใส่รถถังชูกันยิ่งกันไปซุ่มไหนที่เขาถนัดปืนใหญ่เขาก็ไปยุ่งกับปืนใหญ่แบบยิ่งปืนใหญ่คำนวณพิกัดยิ่งยังไงเขาก็เฮ็ดของเขาไปนั่นก็คือปืนใหญ่พอเขาอย่างนั้นแต่กับซุ่มไหนมักแบบบูร่างพันสู่ออกหน้าออกตาเป็นรถพิเศษเขาก็ไปยุ่งในรถพิเศษรถผักพื้นไปปีนผู้พานาไม่สู้ใจขาดแบกปืนยืนหอกถือระเบิดใส่กันประเภทแรกกันยิงกันดวลต่อดวลไปเลยต่อไปอันนั้นก็เป็นมันก็เป็นของแบบไผแบบมั่นถนัดไผถนัดมั่นนั่นล่ะมนุษย์เฮาคือกันการกระทำอย่างก็ให้เฮาเลือกทำเลือกเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อเฮาสิมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะไม่ได้หมายว่าเราจะต้องไปทำทุกอย่างนะโลกนี้เพิ่นก็มีความเป็นธรรมอยู่เพิ่นก็แบ่งไผแบ่งมั่นจัดคนโดยธรรมชาติอยู่ในผู้ใดสิมักแนวใดบ่มักแนวใดก็ยังซุ่มนักจะเล่ห์แก่ไปอยู่จังซี่เพิ่นก็ถนัดเพิ่นก็เป็นผู้มักเว้ามักเจรจามีศิลปะทางนี้มีวาทศิลป์อย่างนี้เพิ่นก็มาจัดรายการก็เป็นกลุ่มนักจัดรายการก็เป็นอาชีพนึงกลุ่มนึงอันซุ่มเพิ่นบ่ถนัดเพิ่นก็บ่มาแล้วซุ่มเพิ่นบ่มีทางวาทศิลป์ทางนี้บ่ถนัดทางนี้เพิ่นก็บ่มาเพิ่นก็เฮ็ดแนวอื่นซั่นแหละซุ่มใดเพิ่นถนัดซ่อมเป็นสร้างซ่อมเครื่องยนต์กลไกก็ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์รถใหญ่นั่นเพิ่นก็ซ่อมเพิ่นแบนก็คือสร้างบ่ว่าทุกคนสิเป็นสร้างในหมดเนี่ยนั่นล่ะฉะนั้นให้เฮาคิดเอาอันใดที่เฮาประพฤติได้ปฏิบัติได้ก็เฮาก็เฮ็ดเลือกนั่นล่ะไอ้ที่มันถือขาดขันเฮามันเที่ยวเฮ็ดให้เฮาก็เฮ็ดเอาบ่ว่าเฮาจะไปเฮ็ดทุกอย่างไม่เราจะไปทําทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันก็มีเฉพาะอย่างที่มันที่เขาก็เฮาได้เฮาก็เลือกเอาเฮ็ดเอาเพียงสมมุติการทํางานนั่นล่ะก็เลือกเฮ็ดในที่มันถูกธาตุถูกขันธ์เจ้าของที่จิตใจเจ้าของมักหรือเจ้าของถนัดนั่นล่ะก็เฮ็ดในหมู่นั้นล่ะเฮ็ดให้มันสุดจิตสุดใจในสิ่งที่เจ้าของเฮ็ดได้ถนัดได้นั่นล่ะก็เฮ็ดเอาเพื่อความเป็นอยู่ในชีวิตเพื่อจะได้บริหารชีวิตเจ้าของต่อไปเพราะฉะนั้นใครแม่นฟันธงเรื่องการกระทํานี่กันเว้าแบบทําดีทําชั่วนี่ก็เฮาก็โยนไปหาว่าถ้าการกระทำก็เลือกทำในสิ่งที่ดีๆสิ่งไหนไม่ดีเราก็อย่าไปประพฤติปฏิบัติเข้าประพฤติในสิ่งที่ดีชีวิตเท่ากับที่อยู่ยาวมีความสุขใน

่ต้องไปขัดเครื่องยังบ่ต้องไปย่านยังเฮาทําดีหมายถึงว่าดีอีหลีเด้เดี๋ยวความดีนั่นสิคุ้มครองปกครองเฮาเองต่อไปขอให้ทําดีด้วยความบริสุทธิ์ใจทําอย่างบริสุทธิ์ใจทําดีเฮ็ดลงไปเดี๋ยวผลแห่งความดีนั้นอานิสงส์ของความดีจะคุ้มครองเราเนาะนั่นจังฝากพี่ฝากน้องเฮาไว้ขอคิดสะกิดใจประจําวันอังคารนี้เอาทวนนิดนึงเลือกกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินทุกอย่างผู้ขาก็เลยมาเติมกันอีกว่าเลือกทําสิ่งต่างๆเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อทําทุกอย่างเนาะเอาซะเลยพี่น้องวันนี้เวลาของรายการหน้าสารธรรมประจําวันอังคารนี้ก็เบิดแล้วผู้ขาวรเทพเว้งแก่ก็สิแหลมลาพาจากเพลินฟิล่าเพียงเท่านี้พ่อกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาเก่าสําหรับวันอังคารนี้วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังสวัสดีครับ

ที่ดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระลอกจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพารนังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:00 น.

0: 16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังกาฬโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่าในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มอีมูฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสวีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุม

0: ชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วหมายชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
2: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
3: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
4: นายแพทย์ธิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์ อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
5: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าสีไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย0.1-0.2% เท่านั้นเองและสีไทยจะโตได้ 2.2-2.5%
5: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนเมกะโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคาร สอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Center ทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
8: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่1โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ประสาน OECD เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแบบสำรวจหลักจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุม6หัวข้อสำคัญได้แก่ระดับความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี2570และคาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน2571ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อาญาสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับพร้อมทางช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทางนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี2496หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคควิลแลนผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟไหม้อีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจี้ยนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด 12-10 11-5 และ 11-7 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างซุนอิงชามือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนทัลไซคลิงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Highland Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่ สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
15: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
16: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
17: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
17: หยุดอย่า กดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
17: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ญกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตั้งหวังวันนี้เราจะเจริญธรรมานุสติหมายถึงการระลึกถึงธรรมะธรรมะอะไรไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่นามธรรมแต่ธรรมะที่เจาะจงสอนไว้โดยพระผู้มีพระภาคที่ท่านได้ประกาศไว้ดีแล้วเรียกว่าสวากขาตธรรมสวากขาตธรรมนั้นเป็นธรรมะที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดหมายถึงก็จะได้ธรรมะหัวข้อต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยทดสอบทดลองผิดพลาดแล้วกำหนดบทเพียนชนะต่างๆออกมาอย่างดีในท่ามกลางหมายถึงเวลาเราไปทำเราไปปฏิบัติเนี่ยโอ้ก็ดีด้วยนะเพราะมันได้ผลตามนั้นเห็นผลได้ในทุกขั้นตอนความดีเกิดขึ้นทั้งกับตัวเองทั้งกับผู้อื่นแล้วก็ดีในที่สุดเนี่ยหมายถึงว่าพอได้ผลตามที่ปฏิบัติในท่ามกลางแล้วนั่นน่ะออกมาดีได้ตามนั้นเป๊ะหรือเกินกว่าที่คาดหวังไว้เหมือนคนไปหาขุมทรัพย์คิดว่าจะได้สักขุมหนึ่งแต่ไปเจอพร้อมกันทีเดียว5ขุมโอ้โถเกินประมาณนะเนี่ยนี่แหละมันงดงามในที่สุดแบบนี้มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทั้งหมดนั้นเราเรียกว่าสวากขาตธรรมพูดสั้นๆก็ง่ายๆว่าธรรมะให้เรานึกถึงกับว่าธรรมโมท่านฟังคราวนี้ให้ธรรมะที่ว่าเนี่ยรวมอยู่ในคำว่าธรรมโมธรรมโมธรรมโมธรรมโมนึกคำว่าธรรมโมธรรมโมไว้ในใจนึกว่าธรรมโมธรรมโมไว้ในใจธรรมะธรรมโมเนี่ยมันลึกนะลึกเหมือนกับทะเลที่มันลึกมากแต่คนที่เคยล่องเรือสำราญออกไปในทะเลลึกๆนี่ 3-4 พันเมตรเนี่ยนะโอ้โหน้ำทะเลมันจะสีเข้มปึ๊ดเลยนะไม่ใช่สีแบบอ่าวไทยที่มัน20เมตรเองนะท่านฟัง 20-30 เมตรนะแต่ว่าถ้าลึกเป็นกิโลกิโลเนี่ยมันจะแบบสีนิลน่ะก็เรียกลึกจนเข้มปื้อเป็นสีน้ำเงินจับดำแล้วนั่นเขาจึงมีคำเรียกว่านิลยานยานที่มันลึกมากแบบจนเป็นสีนิลสีนิลนั่นแหละท่านฟังเป็นตัวที่ระบุถึงความมันลึกซึ้งมากความลึกของธรรมะที่มันมีมากความลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้ามีมากบ่งบอกสอนออกมาแค่กำมือเดียวเหมือนใบไม้ในกำมือที่ท่านหยิบขึ้นมาจริงๆในต้นมันมีมากกว่ามากนะเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่ายังไม่ต้องประมาณเพราะมันเยอะเอาเท่าที่ว่าเราศึกษาเรามาทำความเข้าใจจะเรียนรู้ในวันนี้เรื่องปัจจัย24อย่างเนี่ยแค่นี้ล่ะเอาอย่างเดียวนี่แหละธรรมโมธรรมโมนึกถึงตอนนี้นึกธรรมโมธรรมโมไว้ในใจแล้วให้มีความสบายใจเลยท่านผู้ฟังให้มีความสบายใจให้มีความดีใจให้มีความอิ่มเอิบใจให้มีความปลื้มใจโสมนัสสุขใจเลยว่าธรรมะที่ท่านสอนไว้เนี่ยเป็นสวากขาตธรรมจริงๆเพราะอะไรเพราะแสดงไว้ด้วยความรู้ยิ่งคืออภิญญายะไม่ใช่ไม่รู้ยิ่งเพราะแสดงไว้ด้วยความมีเหตุผลพร้อมคือสนิดานังไม่ใช่ไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรมาประกอบ

0: ตอบเลยไม่ใช่เพราะแสดงไว้ด้วยความน่าอัศจรรย์คือน่าทึ่งเป็นเรื่องปาฏิหาริย์สัพปาฏิหาริยังไม่ใช่ว่าไม่มีอัศจรรย์ไม่มีปาฏิหาริย์อะไรไม่ใช่ในเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไว้เรานึกธัมโมธัมโมนี่มาจากปัญญาอันยิ่งคืออภิญญายะมีเหตุผลพร้อมคือสันนิฐานังประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์คือน่าทึ่งคือสัพปาฏิหาริยังสบายใจเลยท่านฟังให้สบายใจเลยคำสอนนี้โอวาทนี้จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะประพฤติตามจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะทำตามปฏิบัติตามจะปฏิบัติตามคำสอนคืองดงามในท่ามกลางปฏิบัติแล้วได้ผลออกมาตามนั้นคืองดงามในที่สุดเป็นธรรมโมได้เราปฏิบัติตามธรรมโมเราก็เป็นสังโฆด้วยให้เกิดความรู้คือพุทโธขึ้นก็มีพุทโธอยู่ในจิตใจเรานึกธรรมโมธรรมโมสังโฆพุทโธก็อยู่ด้วยกันทุกฝั่งให้เรารักษาจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความปลาบปลื้มใจความดีใจความโสมนัสนี้ไว้ให้ดีอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทอันเป็นคำสอนที่ท่านได้บัญญัติแต่งตั้งแจกแจงเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างนำมาทำความเข้าใจเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าตัมบฟังไม่ได้มีใหม่แล้วมีเท่าที่มีอยู่แค่นี้บทบัญญัติใดๆมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านรวบรวมหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งมาเนี่ยตัมบฟังมันจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การที่จะนำมาทำความเข้าใจให้เกิดความรู้อย่างเต็มที่สิ่งที่ต้องควรระวังก็คือว่าความเข้าใจนั้นปัญญานั้นถ้ายึดถือแล้วเนี่ยไม่ดีแน่จะสามารถนำปัญหามาได้กรณีที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้นั่นคือปริยัติที่เป็นงูพิษที่ว่าถ้านำความรู้ไปทิ่มแทงกันถกเถียงกันทำร้ายกันกล่าวหาใส่ความกันไม่ดีนั่นโดยความยึดถือในปัญญาแต่ปัญญาที่ถูกต้องนั้นคือไม่ยึดถือปล่อยวางจะทำจิตให้สามารถประกอบด้วยปัญญาที่ถูกต้องได้ต้องมีสมาธิด้วยจึงในทุกวันพุธตมุฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาฝึกให้ตมุฟังทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการดูลมหายใจบ้างเจริญเมตตาบ้างเจริญอุเบกขาบ้างหรือบางทีก็พิจารณากายทุกรูปแบบล่ะอันใดอันหนึ่งแล้วก็นำมาทำความเข้าใจในหัวข้อนั้นวันนี้จะนำเสนอหัวข้อที่เรียกว่าปัจจัย24อย่างที่เวลาท่านผู้ฟังไปงานศพเรามักจะได้ยินพระสงฆ์สวดอภิธรรมซึ่งหนึ่งในบทอภิธรรมเขาก็จะเรียกว่าอภิธรรม7คัมภีร์ใช่ไหมคัมภีร์ที่7ที่เรียกว่ามหาปฐานนี่จะมีคำนี้อยู่ปัจจัย24อย่างที่เราจะได้ยินก็บทสวดที่ว่าเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอาทิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาจบที่อาทิวิคตปัจจโยอย่างนั้นนะหมดนี่แล้วก็อ้าวเบรกยกหนึ่งเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรแล้วก็ต่อยกสองไปอย่างนี้กี่รอบก็ว่ากันไปนะบางที่สวดสองรอบสามรอบสี่รอบก็จะได้ยินตรงนี้ปัจจโยปัจจโยปัจจโยปัจจโยนี่มันอะไรของเงินหรือเปล่านี่กลอย่างนั้นน่ะปัจจัยที่เป็นเงินทอนมันคือปัจจัยสี่อันควรแก่สมณะจะบริโภค ม่ใช่เงินหรือทองโดยซ้ำแต่ในปัจจัยที่พูดถึงอยู่นี้มี24อย่างตัมบวังวันนี้ก็เลยจะนำทั้ง24ข้อนี้มาอธิบายให้พอจะเกิดความเข้าใจบ้างเนี่ยตัมบวังอาจจะไม่ได้ลึกอะไรมากเพราะมันเยอะแล้วก็อย่างน้อยให้เข้าใจว่าอ๋อปัจจัยแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าพอประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุนี่งานศพนี่โอ้มีทุกสัปดาห์นะตัมบวังคือเมื่อวานงานศพมันมีทุกวันอยู่แล้วนะทุกวันนะแต่ว่าที่เราจะต้องไปงานศพคนนั้นเด็กเกิดพ่อคนนี้เด็กเกิดลุงคนโน้นแล้วก็ญาติคนนี้แล้วก็เพื่อนคนนั้นมันทุกเดือนบางทีทุกสัปดาห์นะได้เจอกันอยู่เรื่อยไปแล้วนี่ก็สวดบทนี้บ้างแล้วก็สวดบทนี้บ้างที่จะได้ยินบ่อยๆก็นี่แหละเหตุปัจจัยโยคำนี้มาก่อนเลยในปัจจัย24อย่างนั้นมีอะไรบ้างนี่ข้าพเจ้าอยากจะพูดหัวข้อให้ฟังก่อนแล้วก็เจาะไปในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อนั้นคือในส่วนนี้มันจะอยู่ในหัวข้อที่เราเรียกว่าอภิธรรมซึ่งอภิธรรมนี่เขาก็เรียนกันเป็นหลายปีนะท่านฟังอันนี้หมายถึงอภิธรรมที่เป็นตำราในทางอรรถกถาที่ว่าดวงจิตมีกี่ดวงกี่ดวงอะไรเงี้ยเขาจะมีวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับเรื่องอภิธรรมที่เป็นแนวความรู้มาจากพม่านั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วอภิธรรมที่มีอยู่ในพุทธพจน์ที่พูดถึงโพธิปักกียธรรม37อย่างหรือว่าการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของธรรมะคืออะไรธรรมะมาเกี่ยวกันก็คืออภิธรรมไงวินัยมาเกี่ยวข้องกันบทนี้ต่อบทนั้นอันนี้ก็เป็นอภิวินัยไงจึงมีคำเรียกที่เรียกว่าอภิธรรมอภิวินัยก็มีในเป็นพุทธพจน์อยู่นั่นก็คือการเห็นความเชื่อมโยงการนำธรรมะต่างๆมาซิงโครไนซ์มาทำความเข้าใจเชื่อมโยงต่อกันไปได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนที่อยู่ในอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยนี่คือส่วนที่ว่าเป็นหัวข้อเฉยๆเลยไม่ว่าจะเรื่องคัมภีร์สังคีนีคัมภีร์วิพังคัมภีร์ธาตุกาถาคำพีปุกละบัญญัติกถาวัตถุยมกะจนถึงอันที่7เนี่ยที่จะพูดในวันนี้คือมหาประธานแต่ในแต่ละข้อละข้อนี่ก็จะมีชปัญญติโยขันธปัญญติอันนี้ก็ปุกละบัญญัติเนาะแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ขยายความกันไปโดยพิสดารคำเดียวเนี่ยแต่งหนังสือออกได้เป็นเล่มเป็นเล่มนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ามันเยอะยากหลายอย่างเนี่ยมันก็มีคุณฟังแต่ว่าส่วนที่เราพอทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะให้เกิดเป็นความรู้เข้าใจก่อนมาโอเคสิ่งนี้นี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะหัวข้อนี้หมายถึงอย่างนี้อย่างนี้รายละเอียดก็ค่อยไปตามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมวันนี้จึงอยากจะให้ทำความเข้าใจในเรื่องของปัจจัย24อย่างที่มาในส่วนของคัมภีร์อภิธรรมที่ชื่อว่ามหาประธานต้องบอกตั้งแต่เบื้องต้นก่อนว่านี้เป็นพื้นฐานให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคร่าวๆให้รู้ว่าแต่ละหัวข้อนั้นหมายถึงอะไรอะไรยังไม่ได้เจาะลึกอะไรลงไปมากเพื่ออย่างน้อยไม่ให้งงเวลาเราไปงานศพก็พูดถึงปัจจโยปัจจยาปัจจยายอะไรนี่ยังไงนะเอาอันดับแรกก่อนท่านผู้ฟังปัจจัย24อย่างแต่ละอย่างคืออะไรอันแรกคือเหตุปัจจัยเข้าใจออกมาเหตุปัจจโยคือปัจจัยโดยเหตุพูดถึงเหตุคือราคะโทสะโมหะราคะอโทสะอโมหะที่จะมีเหตุให้เกิดเป็นสุขบ้างให้เกิดเป็นทุกข์บ้างอันนี้คือเหตุปัจจโยอันที่สองอารัมมณปัจจโยคือปัจจัยโดยเป็นอารมณ์อารมณ์ที่ยินดีในอายตนะทั้ง6อย่างอันนี้ที่2หัวข้อกันนะหัวข้อกันเดี๋ยวข้าพเจ้าจะกลับมาอธิบายในรายละเอียดของแต่ละอย่างว่าไอ้อายตนะนี่มันอะไรแล้วมันดีไม่ดียังไงทำยังไงเดี๋ยวไปว่ากันอันที่3ที่ว่าอธิปติปัจจโยหมายถึงความเป็นใหญ่อธิปไตยไงอธิปไตยความเป็นใหญ่ในที่นี้ท่านยกเอาเรื่องของอิทธิบาท4อย่าง ปัจจัยโดยความเป็นใหญ่ทำให้จิตนั้นมีความเป็นใหญ่มีอิทธิมีอำนาจเหนือสิ่งใดๆอันที่สี่อนันตระปัจจัยคือปัจจัยที่ต่อเนื่องไม่มีช่องว่างเลยอารมณ์ที่ต่อเนื่องกันไปประการที่สี่ประการที่ห้าคือสมนันตระปัจจโยปัจจัยที่เป็นภาวะต่อเนื่องกันโดยทันทีซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมนาหารจิตที่อธิบายโดยท่านพระสารีบุตรต่อมาประการที่6ที่พูดถึงสหชาตาปัจจโยคือปัจจัยที่เกิดร่วมกันสหชาติหมายถึงการเกิดร่วมกันจิตอารมณ์เนี่ยมันเกิดร่วมกันอย่างไงอย่างใดอย่างหนึ่งมันเชื่อมต่อกันไปได้ยังไงจะอธิบายอยู่ในเรื่องของสหชาตาปัจจโยต่อมาคืออัญญมัญญะปัจจัยปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันซึ่งในที่นี้ก็จะพูดถึงเปรียบเหมือนไม้อ้อสองกำพิงกันเราพิงกันมันก็อาศัยกันตั้งอยู่ได้นี่คือในส่วนของอัญญมัญญะปัจจัยถัดมาคือนิสยปัจจโยปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยนิสยก็คืออาศัยนั่นเองอาศัยอะไรจิตจึงดีได้หรือชั่วได้เราจะอธิบายถึงเรื่องของอารมณ์หรือความคิดที่เป็นปัจจัยให้เกิดดีหรือชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้นี่คือนิสยปัจจโยต่อมาคืออุปนิสัยปัจจัยคือปัจจัยเป็นเครื่องหนุนหรือกระตุ้นเราแล้วนิสยกับอุปนิสยมันต่างกันตรงนี้ว่าเป็นเครื่องหนุนไงเจ้าอุปนิสัยหมายถึงจิตที่มีกำลังมากอาศัยอารมณ์ความคิดอันใดหนึ่งที่มีกำลังมากมาหนุนทำให้มันดีขึ้นมาบ้างหรือเลวลงไปบ้างก็จึงเรียกว่าอุปนิสยปัจจโยถัดมาปัจจัยประการที่10เรียกว่าปุเรชาตะปัจจัยหมายถึงปัจจัยที่เกิดก่อนต้องมีพวกนี้ก่อนสิ่งอื่นมันถึงจะตามมาได้แต่ที่ท่านพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสนี่มีอยู่ตามปกติก่อนที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นอันนี้จึงเรียกว่าปุเรชาตปัจจโยถัดมาถ้ามีก่อนแล้วก็ต้องมีอะไรหลังไงที่หลังจึงเรียกว่าปัจฉาชาตปัจจัยปัจจัยที่เกิดทีหลังอย่างเช่นว่าการรับรู้คือวิญญาณนี้เป็นต้นเกิดทีหลังจากการที่ตาได้เห็นรูปก่อนหูได้ฟังเสียงก่อนจึงมีการรับรู้วิญญาณเกิดขึ้นภายหลังภายหลังเนี่ยเขาจึงเรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจโยนั่นคือประการที่11ถัดมาประการที่12อเสวนปัจจัยอเสวนหมายถึงการทำบ่อยๆการเสพการคลุกคลีการเสวนาด้วยทำให้คุ้นชินกันแล้วก็คือว่าถ้ามีแพทเทิร์นในชีวิตเป็นอย่างเงี้ยมันก็ง่ายที่จะทำแพทเทิร์นนี้ต่อไปลักษณะการที่ทำให้คุ้นชินจึงเรียกว่าเป็นอาเซวนะปัจจโยเหมือนเป็นอุปนิสัยนั่นเองเป็นความเคยชินนั่นเองถัดมาที่13กรรมปัจจัยกรรมหมายถึงเจตนาเจตนาที่เรามุ่งกระทำลงไปทีนี้มันไม่ได้ว่าเป็นอัตโนมัติแล้วไงนี่คือเราตั้งใจที่จะทำหรือจะไม่ทำหรือจะทำดีหรือจะทำชั่วอันนี้จึงเรียกว่ากรรมปัจจโยอาศัยเจตนาพอมีเจตนาในข้อที่13แล้วก็ต้องมีผลของเจตนานั้นจึงเรียกว่าเป็นวิปากปัจจัยปัจจัยที่เป็นผลของการกระทำนั้นผลของบุญก็ให้เกิดสุขผลของบาปก็ให้เกิดทุกข์ถ้าเจตนาที่ทำลงไปนั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามผลตรงนี้ที่เกิดขึ้นเรียกว่าวิปากปัจจโยประการที่14ต่อมาประการที่15นั้นคืออาหารอาหารปัจจัยหมายถึงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทีนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะให้ต่อเนื่องต่อไปเจริญขึ้นได้หรือไม่หรือลดลงมันอยู่ที่อาหารในที่นี้ก็จะพูดถึงร่างกายเราก็ต้องมีอาหาร4 คืออาหารคือคำข้าวอาหารคือปัสสะเป็นต้นที่บริโภคเข้าไปให้นามรูปกายใจตั้งอยู่ได้ปัจจัยเหตุเรื่องนี้คือเป็นเรียกว่าอาหารปัจจโยธรรมประการที่16หัวข้อก่อนนะทุกฟังคืออินทรียปัจจัยปัจจัยโดยความเป็นเจ้าของคือเป็นใหญ่อินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ซึ่งก็จะเจาะจงมาในเรื่องตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการได้ฟังเสียงอันอื่นถ้าเช่นกลิ่นจะมาเข้าหูมันจะมาเป็นใหญ่ไม่ได้ก็จะไม่ถือว่านั้นเป็นอินทรียปัจจัยเวลาแยกวิเคราะห์ดวงจิตก็ต้องดูอายตนะช่องทางนี้ให้ถูกต้องโดยดูจากเรื่องของอินทรียปัจจโยด้วยนี่คือข้อที่16ถัดมาข้อที่17คือฌานปัจจัยปัจจัยโดยความที่จิตนั้นมีสภาวะเป็นฌานขึ้นมาเป็นฌานสมาบัติเป็นฌานสมาธิปัจจัยนี้เป็นยังไงจิตมันก็ตั้งมั่นนะการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอาจจะมีผลไม่สะเทือนถึงถ้ามีฌานปัจจัยอยู่ในจิตใจแล้วผลที่เกิดขึ้นนะก็จะให้ไปเกิดเป็นพรหมเพราะฉะนั้นฌานปัจจโยนี่เป็นเรื่องของพรหมเลยทีเดียวนั่นคือข้อที่17ถัดมาปัจจัยประการที่18นั่นคือมรรคปัจจัยปัจจัยคือเส้นทางถ้าฌานปัจจัยเป็นพรหมถ้ามรรคปัจจัยเป็นอะไรเป็นพระอริยเจ้าทุกฝังเป็นพระอริยเจ้ามรรคในที่นี้ก็ต้องเจาะจงมาในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองถัดมาข้อที่19คือสัมปยุตตะปัจจัยสัมปยุตหมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยแล้วก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมปยุตกันเหมือนเทียนสองเล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียวในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามีคลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทั้งนี้ที่มันควรจะสูงขึ้นแต่มันกลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันด้วยปัจจัยนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจโยแต่มาประการที่20คือวิปยุตตปัจจัยคือปัจจัยด้วยการแยกกันแตกต่างกันแตกต่างกันแยกกันไปเลยเช่นนามกับรูปหรือว่าขันธ์ห้าเราได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแตกต่างกันโดยลักษณะแตกต่างกันโดยคุณสมบัติท่านก็เลยจัดหมวดหมู่กันกองรวมกันเรียกว่าขันธ์ไปที่แยกจากกันนั้นเพราะดูเรื่องเหตุปัจจัยคือวิปยุตตปัจจโยนั่นเองประการที่20แต่มาประการที่21ปัจจัยด้วยความมีอยู่เรียกว่าอัตถิปัจจัยอัตถิแปลว่ามีอยู่ใช้ถอถุงสะกดนะไม่ใช่ใช้ตอประตักและถอสันฐานถ้าเป็นตอประตักสันฐานนี่คืออัตถินั่นแปลว่ากระดูกแต่ถ้าอัตตอเตาแล้วก็ถิถอถุงนั่นแปลว่าการมีอยู่หมายถึงการมีอยู่ยังไม่ตายนั่นเองยังมีชีวิตอยู่เอาจะมีชีวิตอยู่ก็ทำกรรมได้ถ้ามีอัติปัจจัยกรรมก็จะเกิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้ประการที่21ตรงกันข้ามกับ21คือ22คือนัตถิปัจจัยนัตถิก็คือไม่มีถ้าไม่มีก็คือตายไปแล้วนะถ้าตายไปแล้วจะทำกรรมมันก็ไม่ได้แล้วไงเพราะมันตายไปแล้วปัจจัยนั้นไม่มีอยู่อัตถิปัจจโยนั่นก็อย่างหนึ่งนัตถิปัจจโยนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนำมาทำการพิจารณาใครกรวนได้นั่นคือ21และ22ถัดมา23นั่นคือวิคตะปัจจัยปัจจัยที่ประหลาดไปหมายถึงสิ้นไปเวลามันเฟดลงเฟดลงอ่อนลงอ่อนลงสิ้นไปลักษณะที่กรณีกิเลสของอริยบุคคล ันลดลงเนี่ยนะจากคนที่เป็นโสดาบันไปจนถึงอรหันต์เนี่ยในช่วง7ชาตินั้นของเขาเนี่ยปัจจัยที่ทำให้กิเลสเขาลดลงไปลดลงไปคือตรงนี้เรียกว่าวิกตะปัจโยต่อมา24ก็คือตรงข้ามกันเลยทำฝังคือไม่ปราดไปอวิกตะปัจจัยคือมันไม่แห้งไปมันยังมีเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ไอ้ความที่ยังมีเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ได้เราก็ต้องดูว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าไม่ดีไม่ใช่เป็นลักษณะของอริยบุคคลละความที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเป็นอวิคตะปัจจโยนี่คือหัวข้อนะท่านฟัง24อย่างที่เวลาเราไปงานศพเราได้ยินพระสวดเริ่มต้นด้วยคำว่าเหตุปัจจโยจนมาจบท้ายด้วยวิคตะปัจจโยแล้วก็อวิคตะปัจจโยดังนี้นั้นหมายถึงอย่างนี้นี่คือหัวข้อนะเขาพูดนะแต่พูดแล้วรายละเอียดเป็นยังไงถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยฟังแล้วเก็ทเลยทำฟังโอ้ยตัวปัจจัยเป็นงี้โอชานะปัจจัยเป็นอย่างงี้โอ้อนันตระปัจจัยเป็นอย่างงี้ไม่มีช่องว่างต่อเนื่องกันไปอย่างงี้อย่างงี้แม้คือถ้าครูบาอาจารย์ที่มีความฉลาดได้ยินแต่หัวข้อเข้าใจเป๊ะเลยใช่ไหมท่านก็เลยเขียนเป็นคำอธิบายเป็นอัตถกถาไว้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้แต่หมายถึงอันนี้นะปัจจัยทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็มารวบรวมกันอยู่ตรงนี้คือไม่ได้ว่าเทศไว้ด้วยอันเดียวกันหมดนะเพราะว่านี่คือลักษณะของอภิธรรมหมายถึงท่านก็จะรวบรวมเอาที่มีคำว่าปัจจัยปัจจโยเนี่ยมาไว้ด้วยกันเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการท่องจำจัดหมวดหมู่ธรรมะได้เรียกเป็นอภิธรรมอภิวินัยแต่ละข้อเจาะลึกกันลงไปท่านผู้ฟังที่ว่าเหตุปัจจโยเหตุมันก็เหตุอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาปัจจัยก็เหตุอยู่แล้วเอาแล้วไม่ต้องเหตุอ่ะทำไมไม่ปัจจัยอ่ะทำไมต้องเป็นเหตุปัจจัยใช่ปะเรียนเป็นคำสมาธิท่านผู้ฟังกรรมเหตุในที่นี้คือหมายถึงเหตุที่จะต้องมีการไปเกิดอยู่ไปเกิดนี่อะไรล่ะก็ด้วยราคะโทสะโมหะไงทำให้ไปเกิดแล้วถ้าจะไม่ไปเกิดล่ะก็ต้องมีเหตุอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่ไปเกิดก็อยู่ๆก็ตายไปเลยไม่ใช่นะจะต้องมีเหตุในการไม่เกิดนั่นก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคืออะโลภะอะโทสะอะโมหะในที่นี้คือต้องปฏิบัติตามทานศีลสมาธิภาวนาในขณะที่ถ้าทั่วๆไปก็ชุ่มโดยการบ้างทรมานตนเองบ้างมีมิจฉาทิฏฐิบ้างก็ราคะโทสะโมหะเหตุปัจจัยมีทั้งสองอย่างที่ให้เป็นทั้งดีและไม่ดีให้ทั้งไปเกิดและที่ให้ทั้งสิ้นการเกิดคำว่าเหตุปัจจโยหมายถึงตรงนี้ต่อมาอารมณ์อารมณปัจจัยหมายถึงว่าคนเราจะยินดียินร้ายให้เกิดอารมณ์ขึ้นทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอะไรเป็นปัจจัยอารมณ์มันจะยินดียินร้ายมันก็ต้องอาศัยรูปใช่ไหมผ่านหูเหรอไม่ได้รูปก็ต้องเป็นปัจจัยให้เกิดการรู้แจ้งต่างๆเป็นจักขุวิญญาณรูปผ่านตารวมวิญญาณ3อย่างเรียกผัสสะแล้วก็จึงเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นอารมณปัจจโยนี่จึงหมายถึงอย่างนี้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะดีก็ตามเสียก็ตามเกิดจากปัจจัยคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์เป็นอายตนะภายนอกมากระทบโดนกับอายตนะภายในนั่นคือเสียงก็ต้องเข้าหูกลิ่นก็ต้องเข้าจมูกรสก็ต้องเข้าลิ้นสัมผัสก็ต้องเข้ากายความคิดนึกก็ต้องมาทางใจเกิดเป็นการรับรู้เป็นวิญญาณแล้วรวมกันจึงค่อยเกิดเป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ตามน่าไม่ชอบใจก็ตามถ้าประสานเป็นที่หมายความพอใจมันก็จะเกิดความชอบใจประสานเป็นที่ตั้งความเกลียดชังก็จะเกิดความขัดแย้งกระแย้งไม่พอใจที่อารมณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยเหล่านี้เรียกว่าเป็น อารัมมณปัจจโยแต่มาประการที่3รายละเอียดทุกฝังเรื่องของอิทธิบาท4ในหัวข้อที่ว่าอธิปติปัจจัยความเป็นใหญ่นั่นเองอธิปไตยอธิปไตยความเป็นใหญ่ท่านก็ยกเรื่องเอาอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาทำไมท่านไม่เอาอธิปไตย3ท่านผู้ฟังคิดว่าจะเพิ่มเติมเรื่องของอธิปไตย3ลงไปตรงนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะเราอธิปไตย3คืออะไรคุณเอาอะไรเป็นใหญ่อะก็จะเอาโลกเป็นใหญ่ก็เรียกว่าโลกาธิปไตยใช่ไหมถ้าเอาธรรมเป็นใหญ่ก็เรียกธรรมาธิปไตยถ้าเอาตัวเองเป็นใหญ่ก็เรียกอัตตาธิปไตยไม่ว่าจะอธิปไตยอันใดอันหนึ่งใน3อย่างก็จบด้วยความดีเหมือนกันเหมือนกับเรื่องของอิทธิบาท4แต่อิทธิบาท4เนี่ยคือให้เกิดอิทธิด้วยให้เกิดความสำเร็จด้วยให้เกิดสิ่งที่ปรารถนาให้มันได้ขึ้นมาเราจะอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จขึ้นอธิปติปัจจัยสำคัญนะสิ่งที่ปัจจัยจะให้เกิดความสำเร็จจิตวิทยาคุณต้องการจะเข้าเรียนในสถาบันนี้มันก็ต้องอันเดียวสอบผ่านนะใช่ไหมเด็กเส้นบางทีมันก็ไม่ได้มีมากหรือบางทีไม่มีเลยด้วยซ้ำหรือบางทีจะให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานมันก็ต้องมีปัจจัยความสำเร็จไอ้ปัจจัยความสำเร็จความเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ตรงนี้คืออิทธิบาท4นั่นเองอิทธิบาท4เจาะจงลงไปเลยทุกฝั่งคือฉันทะหมายถึงความพอใจความที่เราใส่ใจความที่เราตั้งใจวิริยะคือความเพียรการทำจริงแน่แน่จริงคือคุณพอใจที่ทำสิ่งนั้นแล้วก็ต้องทำจริงด้วยจิตตะหมายถึงการที่เราคิดนึกระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอเสมอมีใจสอดส่องไม่ว่าจะทำกิจใดก็ระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจำและมีมังสาคือการที่รู้จักพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดเล็กๆน้อยให้ดีขึ้นทีละนิดละนิดจนทำให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้การที่อาศัยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาให้เป็นใหญ่จนเกิดความสำเร็จเรียกว่าเป็นอธิปติปัจจัยถ้าจะแถมไปด้วยก็แถมโลกาธิปไตยคือเอาโลกเป็นใหญ่หมายถึงดูว่าคนหนึ่งเขาจะตีเตียนเราได้ไหมถ้าเราจะทำความชั่วโอ้ฉันทำความชั่วแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะติเตียนเราได้เราไม่ทำความชั่วดีกว่าการถือเอาคนอื่นเขาจะติเตียนเราก็คือถือเอาโลกก็เรียกว่าโลกาธิปไตยแล้วทำความดีเอาโลกเป็นใหญ่ก็ได้หรือเอาตัวเราเองเป็นใหญ่ก็ได้อัตตาธิปไตยหมายถึงว่าคุณจะติเตียนตัวคุณเองด้วยเรื่องที่ไม่ดีที่จะทำได้ไหมเธอว่าภายหลังเราจะต้องมาร้อนใจภายหลังว่าเราทำไม่ดีเราจะตีเตียนตัวเราเองได้อย่ากระนั้นเลยเราจะเลิกการทำความไม่ดีนี้เสียจะตั้งใจในการทำความดีจะขี้เกียจเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นหรือพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วโอ้ยฉันทำไมขี้เกียจอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้นอนใช่ไหมจะมาตีเตียนตัวเองได้ตอนสะดุ้งตื่นขึ้นว่าโอ้แทนที่ว่าฉันจะทำมาหน้านี่โอ้แย่แล้วแย่แล้วก็มันติเตียนร้อนใจทีหลังนี่โอ้อย่าทำในความขี้เกียจนี่นี่เป็นอัตตาธิปไตยนะเป็นอัตตาธิปไตยก็ได้ดีหรือว่าใช้ธรรมาธิปไตยก็ได้แต่ว่าธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่จะพูดภาษาปัจจุบันกับปากเปียกปากแช่อะมากขนาดนี้แล้วคุณยังจะไม่เอามาทำมาปฏิบัติโอ้โหละอายละอายไม่ได้เราต้องทำตามธรรมเราต้องเอื้อเฟื้อธรรมจะต้องเอื้อเฟื้อพระวินัยเอาธรรมะข้อนั้นมาทำมาปฏิบัติซะสิ่งที่ไม่ดีเป็นอาธรรมไม่เอาถืออย่างนี้ก็เรียกเป็นธรรมาธิปไตยก็ได้นะสามอย่างดีหมดเป็นอธิปติปัจจัยเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ต้องสร้างให้สิ่งนั้นมีความเป็นใหญ่ขึ้นมาประกาศจะมาในข้อที่4ที่เรียกว่าอนันตรปัจจัยหมายถึงความต่อเนื่องไปเลยไม่มีช่องว่างความต่อเนื่องไม่มีช่องว่างเนี่ยอย่างเช่นอะไรตัววางอย่างเช่นว่ากระแสน้ำหรือกระแสไฟที่เราเห็นว่าน้ำมันก็ไหลมานะเปิดจากก๊อกมันก็ไหลมาเลย หรือในแม่น้ำก็ไหลไปเลยนี่แต่ว่าจริงน้ำเป็นโมเลกุลนะตักใส่แก้วมันก็เป็นแก้วใช่ไหมตักใส่คู่ถังมันก็เป็นคู่ถังใช่ปะล่ะเออมันก็เปลี่ยนรูปได้นะถ้าแยกออกมาเป็นหยดเป็นหยดเป็นฝนก็ได้หรือเป็นอนุภาคเป็นชิ้นละโมเลกุลมันก็แยกได้แต่มันต่อเนื่องกันไปเนี่ยนี่เป็นอุปมานะทุกฝังให้เห็นเข้าใจถึงคำว่าอนันตรปัจจัยคือภาวะต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่างกรณีของเรื่องของนามเนี่ยทั้งหมดเลยก็ได้นามทั้งหมดเนี่ยมันโอ้โหมันต่อเนื่องกันไปเลยเวทนามก็คล้ายๆกันกับสัญญาไหมสัญญากับเวทนามไม่เหมือนกันนะเออถ้าคนที่ฉลาดในทางวาระจิตเนี่ยเขาจะบอกได้นะสัญญากับความคิดมันก็อันหนึ่งนะแต่ความรู้สึกมันเป็นเวทนาสุขหรือทุกข์มันแยกคนละอย่างกันท่านบอกได้ใช่ไหมอันนี้คือคนที่เขาชัดเจนเขาก็บอกได้แต่ว่าบางอย่างมันเช่นความคิดเรื่องนี้กับความคิดเรื่องนั้นมันก็ดูคล้ายๆกันอยู่นะคุณคิดเรื่องไม่ดีแล้วก็มาคิดเรื่องดีนี่บางทีมันต่อเนื่องกันไม่มีอย่างอื่นมาแทรกสลับไปสลับมาเป็นไปได้หรือลักษณะหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของกายวิญญาณอย่างเงี้ยวิญญาณธาตุทั้งหลายวิญญาณธาตุใช่ยังไงนะเอาก็เวลาท่านผู้ฟังได้ยินเสียงกับพระเจ้าอย่างนี้นี่คือวิญญาณนะเรียกโสตวิญญาณใช่ไหมในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังเปิดตาดูนี่บางทีก็อ่านพระสูตรไปด้วยหรือบางทีก็เห็นคนนั้นคนนี้ไปด้วยไอ้ที่เห็นนั่นก็คือจักษุธาตุนะจักษุวิญญาณธาตุและไอ้วิญญาณธาตุที่เป็นจักษุกับวิญญาณธาตุที่เป็นโสตะได้ยินเสียงกับเห็นรูปดมกลิ่นด้วยแล้วคิดนึกในใจด้วยนั่นแหละมันวิญญาณนั้นเดียวกันน่ะเนาะแต่มันต่อเนื่องเหมือนกันนี่มันแยกยังไงนะมันแค่เป็นเปรียบนะเหมือนไฟท่านผู้ฟังไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงคือไม้มะม่วงบ้างไม้ขนุนบ้างไม้สักบ้างหรือไม้กระบอกบ้างก็คือไฟเหมือนกันน่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันอยู่นั่นน่ะสีเหมือนกันนะเป็นเปลวไฟเหมือนกันน่ะสีส้มบ้างสีน้ำเงินบ้างสีเขียวบ้างแต่ว่าเชื้อมันต่างกันแค่นั้นเองโอ้ใช่ฮะไม่เหมือนกันนะนี่หรือเหมือนกันนั่นแหละมันต่อเนื่องกันไปไงทุกฝั่งมันเป็นความต่อเนื่องกันไปไม่มีช่องว่างแล้วก็ไอ้ที่มันมารวมกันได้ระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงวิญญาณนี่มันสำคัญโดยเฉพาะยิ่งพอจากตรงนี้ไปแล้วนี่เวลามีวิญญาณเกิดขึ้นแล้วมันมีความดีต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปนะนั่นคือกุศลธรรมใช่ไหมที่ต่อเนื่องไปหรือจะเป็นอกุศลธรรมที่ต่อเนื่องไปก็ด้วยนะท่านฟังอย่างเช่นว่าพอเราเห็นรูปแล้วได้ยินเสียงแล้วเป็นเสียงสวดมนต์โอ้เสียงสวดมนต์เสียงเขาทำความดีได้ยินเรื่องราวที่ดีๆซาบซึ้งใจนี่เกิดเป็นปีติสุขขึ้นปีติสุขนี่เป็นกุศลธรรมใช่ไหมเป็นกุศลธรรมแล้วมันก็เกิดต่อไปชุ่มชื่นต่อไปไอ้กุศลธรรมแรกตอนแรกที่เราฟังเรื่องราวแล้วมีกุศลธรรมคือปีติสุขไอ้ถัดมาสักหนึ่งหรือสองวิธีเนี่ยมันก็กุศลธรรมอันเดิมแต่ว่าคนละอันละไงเห็นไหมอันเดิมหรือคนละอันมันเป็นภาวะต่อเนื่องกันไปท่านผู้ฟังอันนี้จึงเรียกว่าเป็นอนันตรปัจจัยอกุศลธรรมก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเช่นมีคนด่าเราเงี้ยโอ้ยไม่พอใจเลยหรือแท็กซี่มาปาดหน้าเอียดเข้ามาอย่างนี้ไม่พอใจเลยเกิดเป็นอกุศลธรรมขึ้นเคืองขึ้นใช่ไหมเคืองคนข้างนอกเนี่ยเขาขับรถเนี่ยก็ต่อเนื่องไปถึงพ่อแม่เขาด้วยไม่รู้จักแหละพ่อแม่เขาคือใครแต่ก็นึกถึงพ่อแม่เขาไปแล้วบอกเขาสั่งสอนมายังไงถึงคนข้างๆเราด้วยนะคนข้างๆเรานั่งรถไปด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขับไปด้วยใช่ไหมล่ะเขาก็นั่งมาเฉยเขาก็โดนด้วยเอาทำไมเขามาโดนอกุศลธรรมด้วยมันต่อกันไปจนกระทั่งบางทีไปถึงที่ทำงานหรือกลับถึงที่บ้านคนที่บ้านโดนด้วยคนที่ทำงานโดนด้วยเจ้านายบางทีก็ไปใส่กับลูกน้องวันนี้ทำไมมันรถติดอย่างนี้ลูกน้องก็โดนด้วยภาวะอกุศลธรรมที่มันต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปนั่นเรียกว่าเป็นอนันตรปัจจัยถัดมาอีกคือสมนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยคือต่อเนื่อง มีส่วนที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้ในอุปมาเกี่ยวกับด้วยรอยเท้าช้างซึ่งคิดว่าในสัปดาห์ต่อไปบางทีข้าพเจ้าจะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของกลางพระสูตรมีจุดหนึ่งที่เป็นคำพูดข้อนี้อยู่ท่านกล่าวว่าสมันนาหาโรคือความเกี่ยวเนื่องกันไปแต่ซึ่งมันไม่ใช่ว่าเหมือนอนันตระที่ว่าต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่างเนาะแต่นี่คือเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันทันทีแล้วมันต่างกันยังไงท่านอันนี้ท่านพูดถึงสิ่งที่เป็นนามและใจดูอย่างถ้าเราเปรียบเทียบกับกายทุกท่านในทางกายในทางรูปนี่น้ำแก้วนี้กับน้ำแก้วนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าโอเคมันคนละส่วนกันนะเพราะมันอยู่คนละแก้วกันใช่ไหมหรือว่าเสียงหูพวกนี้เนี่ยคือมันมาตามช่องทางของเขาเท่านั้นกลิ่นเข้าลิ้นไม่ได้กลิ่นเข้าหูไม่ได้ต้องเข้าจมูกเท่านั้นนี่คือมันเป๊ะๆของเขาเลยทีนี้พอมาในเรื่องของใจสิ่งที่เป็นนามทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปนะมันไม่ได้จับต้องได้แต่มันเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่เรียกว่านามไงแล้วนามต้องอยู่ที่ไหนใจช่องทางนี่คือเรียกว่าใจไม่เหมือนช่องทางหูนะช่องทางหูนี่คือเสียงเท่านั้นใช่ไหมล่ะคุณจับหูได้ด้วยใช่ไหมล่ะนี่คือเสียงเท่านั้นทีนี้พอใจมันอยู่ตรงไหนอายตนะคือใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่นามนั่นแหละเกิดไอ้ความเกิดขึ้นของนามและใจมโนนะแปลว่าใจนามในที่นี้เราพูดถึงอะไรสัญญาบ้างความคิดบ้างเราบอกความคิดเกิดขึ้นในช่องทางใจไอ้ช่องทางใจกับความคิดนั่นแหละนี่แหละมันแบบมันทันทีด้วยกันมันตรงนั้นมันมาตรงนั้นเกิดขึ้นตรงนั้นสภาวะที่ทันทีด้วยกันนั่นก็เรียกว่าสมานันตระบางทีก็อ่านว่าสมณหาระคือความที่มันเกิดขึ้นด้วยกันเราจะอธิบายถึงสิ่งที่เป็นนามและสิ่งที่เป็นใจมาฟังอีกครั้งนะกายใจนะกายใจรูปนามรูปอยู่ที่กายโอเคไหมนามอยู่ที่ใจรูปหมายถึงเราเจาะจงว่าเอาอายตนะภายนอกกายในที่นี้เราเจาะจงหมายถึงเอาอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทีนี้ใจล่ะใจเป็นอายตนะภายในไงใจเป็นอายตนะภายในน้ำล่ะน้ำเป็นอายตนะภายนอกที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันตรงเนี้ยนั่นแหละก็จะพูดถึงว่ามันคือสมณตระปัจจัยเอาหัวข้อทำความเข้าใจประมาณนี้ก่อนทุกฝั่งเรื่องนี้มันคงจะต้องเจาะกันไปอีกสักระยะหนึ่งแต่มาประการที่6ปัจจัยที่เกิดร่วมกันสหชาติปัจจัยเช่นเราพูดถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีเป็นต้นนะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเช่นน้ำเกิดขึ้นปึ้งเนี่ยเปลี่ยนอุณหภูมินะมันเป็นของแข็งทันทีนะอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนย์องศานี่น้ำเป็นของแข็งกันทันทีหรือถ้าเพิ่มขึ้นเกินร้อยองศาปุ๊บนั่นมันเป็นอากาศทันทีเลยความที่ธาตุสี่มันก็อยู่ในตัวมันนั่นแหละเปลี่ยนแค่อุณหภูมินั่นน่ะเนื้อมันเกิดพร้อมกันนี่ท่านอธิบายในอรรถกถาอธิบายอย่างนี้นะโดยทั้งนามด้วยรูปด้วยหรืออีกในยะหนึ่งก็จะพูดถึงความที่เกิดพร้อมกันของสิ่งต่างๆเช่นมีผัสสะนี้เข้ามาปุ๊บโกรธปุ๊บทันทีอารมณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะนี้ทันทีนี่เรียกอย่างนี้ว่าเป็นสหชาติปัจจัยก็ได้ถัดมาอัญญมัญญะปัจจัยคือปัจจัยที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้เราจะยกถึงเรื่องของวิญญาณและนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นหมายถึงการเหมือนเอาไม้อ้อสองกำพิงกันเป็นลักษณะที่อาศัยซึ่งกันและกันจึงพูดถึงนามขันธ์4แล้วก็รูปขันธ์1รวมกับเจ้าวิญญาณถ้าจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าจินตนาการนะท่านผู้ฟังเหมือนกับว่าเราออกไปในอวกาศนะแล้วก็ตัวเราเนี่ยเหลือแต่ตานะมีแต่ตา เรามองไปอวกาศที่ดำมืดสนิทเลยเนี่ยเห็นดวงดาวอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราไม่เจอมันมืดไปหมดนะไม่มีวัตถุอะไรอยู่ข้างหน้าเลยมันมืดไปหมดใช่ไหมล่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่มีวัตถุอยู่ข้างหน้าเราถ้าเราไม่ฉายไฟแสงส่องลงไปใช่ไหมเพราะมืดไปหมดหรือว่าต่อให้มีไฟก็ตามเถอะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีแสงไฟผ่านหน้าเราไปเพราะว่าถ้าไม่มีวัตถุมาสะท้อนเนี่ยเพราะตัวลำแสงเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวลำแสงเราจะไม่เห็นเราเห็นแสงสิ่งของต่างๆเนี่ยเพราะว่าแสงกระทบโดนลงสิ่งนั้นแล้วมันก็สะท้อนเข้าตาเรานะเราไม่รู้หรอกว่าจะมีวัตถุหรือมีแสงไหมก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นพร้อมกันถ้ามีอ็อบเจกต์มีสิ่งของอยู่ข้างหน้าโดยไม่มีแสงมาผ่านเราก็ไม่รู้มันมีใช่ไหมเอาแต่เมื่อมีแสงมากระทบปึ้งมีแผ่นไม้วางอยู่ข้างหน้าแล้วนี่นะมีอยู่หรือถ้ามีแสงมาผ่านโดยที่ไม่มีแผ่นไม้มาอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามีแสงผ่านเพราะมันมองไม่เห็นเราแสงมันไม่ได้โดนตาเราใช่ไหมล่ะมันผ่านไปเลยก็ต้องเอาวัตถุเข้ามาเอาแผ่นไม้มาอ้าวมีแสงผ่านข้างหน้าแล้วนี่คุณจะมองแสงหรือคุณจะมองแผ่นไม้ล่ะมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะอาศัยกันแบบนี้เขาเรียกว่าอัญญมัญญะปัจจัยธรรมะประการที่8นิสยปัจจัยปัจจัยโดยความเป็นที่อาศัยในที่นี้ท่านจะพูดถึงความคิดที่จะเป็นเหตุอาศัยให้เกิดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีต่อไปดังเช่นว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องเสื่อถึงหมอนอยู่เรื่อยๆมันก็จะขี้เกียจนะถ้าจิตเราน้อมไปในความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนี่การที่มันน้อมไปอย่างนั้นได้เพราะนิสยปัจจัยในที่นี้ท่านก็จะเอาเรื่องอายตนะทั้ง6ทางมาประกอบด้วยเพราะมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องได้คิดหรือไม่เช่นว่าถ้าคุณไปเดินตามสตรีทฟู้ดถนนคนเดินแล้วก็มีของขายอันนี้ก็น่ากินอันนั้นก็น่ากินโอ้ยอันนี้ก็หอมอันนี้ก็ดูอร่อยแล้วมันจะไม่กินมันก็โอ้โหยากอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมถ้าฉันจะรักษาศีล8แต่พอตกเย็นแล้วไปเดินตามสตรีทฟู้ดหรือดูคลิปที่มันทำอาหารอร่อยอร่อยจะไปเหลือนะอันนี้มันเป็นนิสยปัจจัยปัจจัยโดยพินที่อาศัยมันก็จะคล้ายๆกับในข้อที่9นะที่ว่าอุปนิสยปัจจัยคือกระตุ้นเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นสิ่งเร้าในที่นี้จะพูดถึงกุศลธรรมล่ะหรืออกุศลธรรมล่ะเพราะว่าพอจิตเราน้อมไปทางนั้นแล้วใช่ไหมจิตเราน้อมไปทางไหนเนี่ยสิ่งนั้นจะมีพลังไอ้ตรงพลังตรงนี้แหละมันไปกระตุ้นขึ้นมากระตุ้นให้เกิดการกระทำของเราไปตามทางนั้นไอ้การที่มันเริ่มมีพลังตรงนี้แหละเป็นอุปนิสัยล่ะสิ่งเร้าล่ะคือบางคนที่ว่ายังพออั้นได้กั้นได้นะเห็นเจอนั่นนี่โน่นแล้วจะไม่กินก็ได้หรอกแต่พอเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเนี่ยมันเริ่มมีความคิดนึกว่าเอ้ยฉันกินคำหนึ่งคิดว่ากินคำหนึ่งเนี่ยมันก็จะกินอันนี้คำหนึ่งอันนั้นคำหนึ่งแล้วก็โน้นคำหนึ่งก็อย่างละคำไงแต่หลายอย่างไงไอ้ที่ว่าช็อตต่อมาเป็นกินทีละคำแต่หลายๆอย่างแล้วก็เริ่มกินทีละอย่างแต่ว่าหลายๆคำแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนี่แหละมันเริ่มเป็นการกระตุ้นการเร้าจากกุศลธรรมก็กระตุ้นให้เกิดกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็กระตุ้นให้เกิดอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นได้อย่างคนจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วนะท่านฟังถ้าเขามีสิ่งนี้เป็นอุปนิสัยแล้วเขาก็จะทำกุศลธรรมอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยไม่ประมาทอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปอุปนิสัยที่เป็นปัจจัยนี้ทั้งดีและไม่ดีนั้นคือปัจจัยข้อที่9ทำไมในข้อที่10ปุเรชาตะปัจจัยหมายถึงว่าสิ่งที่มันมีปรากฏขึ้นอยู่มาแต่ก่อนแล้วเราก็จะเจาะจงเอาเรื่องของเสียงมีมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีหูแล้วไม่ว่าจะกลิ่นรสหรือว่าความคิดนึกแนวไอเดียนี้รูปกายสิ่งที่เป็นอายตนะภายนอกเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วที่เราจะมารับรู้มันด้วยซ้ำไอ้ปัจจัยที่มันปรุงแต่งมีกันมาอยู่ก่อนแล้วนั้นเรียกว่าปุเรชาตะปัจจัยส่วนท่าที่หลังก็เรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจัย เกิดขึ้นทีหลังซึ่งเกิดขึ้นทีหลังมีเสียงจึงค่อยมีหูถ้าคนดูง่ายๆอย่างคนหูหนวกนี้หรือคนตาบอดอย่างนี้ถ้าตาบอดแต่กำเนิดอย่างเงี้ยภาพแสงนี่เขามีอยู่แล้วเช่นเก้าอี้ตัวนี้ฉันเคยนั่งอยู่แล้วเสื้อผ้าอันนี้ฉันเคยใส่อยู่แล้วทีนี้พอเกิดตาดีขึ้นมาได้เอาเห็นว่าโอ้เก้าอี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้โอ้สีมันเป็นอย่างนี้หรือเสื้อตัวนี้โอ้เนื้อผ้าเป็นอย่างนี้เหรอฉันรู้แล้วแต่ว่าโอ้สีมันเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ว่ามารู้ภายหลังตาเนี่ยจึงมาที่หลังรูปที่มันมีมาก่อนหัวใจมันก็จึงมาทีหลังไอ้ความคิดนึกอะไรต่างๆแนวความคิดที่เขามีมาก่อนแล้วนี่จึงเรียกเป็นปัจฉาชาตะปัจจัยถัดมาอเสวนะปัจจัยคือทำซ้ำๆบ่อยๆจนเป็นความเคยชินความเคยชินก็คือประโยชน์ในความคือเป็นสันดานเป็นนิสัยที่เราเคยชินในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นบางคนฝึกนิสัยในการที่ว่าหลังรับประทานอาหารก็จะแปรงฟันเลยหรือตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะไปวิ่งเลยหรือบางคนก็ฝึกนิสัยตรงข้ามนะคือตื่นมาปุ๊บนอนต่อเลยเอาแล้วนอนหรือตื่นไม่รู้แหละแต่ว่าถ้างงเงี้ยนอนเลยฝึกทำซ้ำจนเคยชินมีได้ทั้งดีและไม่ดีเป็นงี้ได้เพราะอะไรอาเซวนะปัจจัยถัดมาข้อที่13 14คือกรรมและวิบากเหมือนเมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้วล่ะท่านฟังก็คล้ายๆเดิมแล้วกรรมหมายถึงการกระทำที่เจาะจงมาเรื่องของเจตนาทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งมันอาจจะฝืนความเคยชินไงเช่นบางทีเรามีความเคยชินอย่างนี้เรามีสิ่งเกื้อหนุนสิ่งเร้าอย่างนี้แต่ยกตัวอย่างเช่นมาคุณไปเดินสตรีทฟู้ดแล้วโอ้โหอาหารนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินแต่ฉันตั้งเจตนาว่าฉันจะไม่กินฉันจะรักษาศีล8กรรมปัจจัยของเขาเนี่ยมีผลมากกว่านิสยปัจจัยมากกว่าอุปนิสยปัจจัยเป็นต้นอันนี้ก็เกิดผลอย่างนี้ได้กรรมปัจจัยผลก็เรียกว่าเป็นวิภากะปัจจัยทำให้เกิดเป็นความเพียรบ้างทำให้เกิดเป็นปัญญาบ้างทั้งดีและไม่ดีนะท่านฟังอันนี้ได้หมดเจตนาไม่ดีก็ได้นะผลก็ได้ไม่ดีก็เหมือนกันตามเจตนาที่ตั้งไว้นั่นก็คือกรรมปัจจัยและวิปากปัจจโยข้อที่13และ14ส่วนประการที่15พูดถึงเรื่องอาหารในข้อนี้จะเจาะจงมาเรื่องของกวัลิงการาหารได้แก่อาหารคือคำข้าวยังมีอาหารอื่นอีกท่านผู้ฟังเช่นภาษาอาหารอาหารคือภาษาหรือวิญญาณหารอาหารคือวิญญาณหรืออาหารคือสัญเจตนาก็มีและมีอาหาร4อย่างถ้าเป็นทางรูปก็จะเป็นกวัลลิงกลาหารถ้าเป็นทางนามทางใจก็จะเป็นอาหารคือนามอีก3อย่างที่เหลือแล้วมันจะเกื้อหนุนมันจะหนุนนำให้หล่อเลี้ยงกันต่อไปทำไมกรรมชั่วก็หนุนกรรมชั่วต่อไปได้สืบต่อไปได้เพราะมันมีอาหารสืบเนื่องต่อไปแต่ซึ่งมันก็จะเป็นพวกของอวิชชาเป็นพวกของตัณหาที่ทำให้ความไม่ดีสืบเนื่องต่อไปถ้าเป็นความดีสืบเนื่องต่อไปก็เป็นวิชชาเป็นมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นสติเป็นปัญญาพวกนั้นไปแต่มาในข้อที่16คืออินทรียปัจจัยอินทรีย์เป็นปัจจัยแต่จะพูดถึงความเป็นใหญ่ของช่องทางต่างๆเขาจะอธิบายถึงความที่ว่าทำไมหูถึงมันไม่ได้เห็นภาพได้หูมันจะไปเห็นภาพได้ไงใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เป็นใหญ่ทั้งนั้นอธิบายถึงลักษณะของหูอธิบายถึงลักษณะของลิ้นว่าทำไมมันรับได้แต่รสเท่านั้นรับสิ่งอื่นๆเช่นกลิ่นเช่นแสงไม่ได้เพราะมันไม่มีโฟโตรีเซปเตอร์มันไม่ถูกกระตุ้นเราได้ด้วยแสงที่มาเป็นแบบนั้นในความที่มันเป็นใหญ่เฉพาะตรงนั้นหรืออินทรียปัจจัยถัดมาฌานปัจจัยฌานปัจจัยคือจะพูดถึงความที่จิตเป็นสมาธิท่านผู้ฟังจิตเป็นสมาธิฌานไม่ว่าจะขั้นที่1 ที่จะเกิดจากการที่เรามีวิตกวิจารมีปีติสุขแล้วจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งแต่ขั้นที่1ไปจนถึงขั้นที่8ขั้นที่9ปัจจัยตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างโอ้ได้หลายอย่างเราจะใช้แก้ปัญหาในการงานหน้าที่เอาเช่นในโรงงานในที่ทำงานได้หมดใช้สมาธิช่วยได้ทำข้อสอบก็ได้หรือว่าถ้าตายไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมในขณะที่ข้อที่18คือมรรคปัจจัยไปตามทางนะมรรคนี่แปลว่าทางหมายถึงศีลสมาธิปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิถ้ามีปัจจัยคือตามทางเหล่านี้ผลที่จะเกิดขึ้นก็เป็นอริยบุคคลหรือว่าถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นเราอยู่บนเส้นทางนี่มารก็จะทำอะไรไม่ได้มารเนี่ยพยายามจะมากวนนั่นนี่ไอ้จิตเราออกจากสมาธิหรือให้เราหลงเพลิดเพลินไปแต่ถ้าเรายังรักษาสมาธิได้อยู่ในเส้นทางได้มารก็ทำอะไรไม่ได้มรรคปัจจัยก็คือหมายถึงตรงนี้แต่มาข้อที่19คือสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตหมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยแล้วก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมปยุตกันเหมือนเทียนสองเล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียวในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามีคลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทั้งนี้มันควรจะสูงขึ้นแต่มันกลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันโดยปัจจัยนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจโยถัดมาวิปยุตตปัจจัยก็จะอธิบายถึงหัวข้อที่ได้พูดไปแล้วแต่ว่ามันมีการแบ่งกันเป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองอย่างชัดเจนวิญญาณก็ไม่เหมือนกับสัญญาไม่เหมือนกับเวทนาไม่เหมือนกับรูปเจาะจงลงไปเลยก็คือเอาเรื่องขันธ์ห้านั่นแหละมาให้เห็นถึงความแยกกันแตกต่างกันไปในขณะที่ข้อที่21อัตถิปัจจัยคือความมีอยู่ความมีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งนั้นหรือความไม่มีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นนั่นคือในข้อที่22นัตติปัจจัยอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างหรือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างมันสะเทือนเลื่อนลั่นมันสั่นไหวสะท้านไปหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือดับไปไม่ว่าจะมีอยู่หรือหายไปในขณะที่ข้อที่23วิคตะและข้อที่24คืออวิคตะคือพอมันบางลงไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดเพิ่มขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นปัจจัยต่อสิ่งอื่นได้หรือว่าวิคตปัจจัยและอวิคตปัจจัยในปัจจัยทั้ง24อย่างวันนี้ทำความเข้าใจในหัวข้อเพื่อให้ผู้ฟังอย่างน้อยผ่านหูบ้างผ่านจิตบ้างเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วทำความคุ้นชินกับศัพท์ภาษาเพื่อให้เวลาวันหลังภายหลังเราฟังหรือเราอาจจะเคยฟังมาก่อนแล้วทบทวนดูเกิดความเข้าใจได้บ้างไม่เป็นศัพท์ที่เหมือนกับเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ว่าพอรู้พอจำได้ในบางเรื่องบางราวก็จะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในประการต่างๆได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
2: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี
8: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมและระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมกำชับให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจัดทำแผนเผชิญเหตุและกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนโดยมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลและประสานการช่วยเหลือพร้อมประสานแม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทั้งนี้กำชับทุกจังหวัดเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นระบบสุขาสำรองและจุดจอดรถฉุกเฉินรวมถึงเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเร่งทำความสะอาดเก็บขนขยะตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี
9: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยโดยได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนที่4จึงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าดำเนินการทั้งการล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะรวมถึงสิ่งของและวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมขณะที่กรมควบคุมมลพิษและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำประชาชนคัดแยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายรวมถึงประสานสำนักงานเขตลาดกระบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบรวบรวมและเก็บขนขยะเพื่อลดขยะตกค้างมลพิษและความเสี่ยงด้านสุขอนามัยโดยตั้งเป้าฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิ

0: ได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านหมอพร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครปรึกษาแพทย์และรับยาถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงให้บริการแล้วกว่า400ราย
2: การพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ร่วมกับหมอพร้อมเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านระบบ DMS Telemedicine เพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครสามารถปรึกษาแพทย์ประเมินอาการและวางแผนการรักษาผ่านระบบออนไลน์พร้อมประสานจัดส่งยาให้ถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการแล้ว433รายโดยส่วนใหญ่ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากน้ำท่วมการรับยาต่อเนื่องสำหรับโรคประจำตัวและปัญหาความเครียดทางนี้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยแต่ต้องการปรึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เราพบกันกลางสัปดาห์เลยนะคะวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมแผนอัตภพรปานกลัดครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้นะคะส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นน้องๆจากทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัครเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์สำหรับข่าวยามเช้าของเราค่ะ
1: ครับ
0: ออกอากาศทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะ1ปีมี365วันก็เสิร์ฟข่าวแบบสดๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: ช่องทางสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะคุณแบงค์ค่ะ
1: ครับก็ติดตามรับฟังได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819ถึง891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะสะดวกสบายด้วยและที่สำคัญค่ะวิทยุชุมชนยังรับสัญญาณด้วยนะคะแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านซึ่งอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีหมาก็จะมาเตรียมตีคล้องร้องข่าวให้เราได้รับฟังข่าวสารกันด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันแบบว่าหมุนมาเจอกันครั้งแรกของน้องแผนนะคะก็ฝากน้องแผนด้วยเพราะว่าน้องแผนจริงๆแล้วเนี่ยจัดหลายรายการหมุนดันติดตามได้รายการอะไรบ้างคะ
1: ก็ช่วงนี้ก็จะมีรายการหมุนตามวันนะครับทาง 92.5 นี่แหละครับแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งก็คือเพื่อนเดินทางทาง 95.5 ครับ
0: ค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะข่าวยามเช้าน้องแผนมาแล้วนะคะก
1: ็
0: อย
1: ู่
0: ก
1: ับ
0: พี่ๆหลายๆคนนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามทางเพจข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ร่
0: วมจัดรายการไปกับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำซึ่งช่วงนี้นะคะตั้งแต่2วันที่ผ่านมาเนี่ยวันหยุดนะคะเราหยุดก็จริงแต่ฝนเขาก็ไม่หยุดนะยังตกต่อเนื่อง
1: แล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยต่างๆในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่งจะมีอัปเดตมาเม
0: ื่
1: อช่วง5ที่ผ่านมานี่เองพี่กบ
0: เห็นบอกว่ามีประกาศออกมาด้วยใช่
1: ไหมเป็นประกาศฉบับใหม่เลยนะครับเป็นประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับโดยในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะครับเริ่มที่วันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีผลกระทบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่10ก็จะมีผลกระทบอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ถัดมาคือวันที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่12ก็ยังอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ครับส่วนในวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปก็ฝนก็จะยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาก็จะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ที่ประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับยังมีร่องมรสุมที่จะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝน 60% ค่ะก็อาจจะตกหนักบ้างในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานวันนี้ลดลงค่ะอยู่ที่ 20% เท่านั้นนะคะมาดูในฝั่งของเมืองผลไม้กันหน่อยค่ะภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนยังเยอะอยู่นะคะ 60% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้เยอะที่สุดของทุกภาคในประเทศไทยเลยค่ะ 70% อ่าวไทยนะคะส่วนอันดามันวันนี้ 60% ค่ะคลื่นลมของทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็ประมาณ1เมตรเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดินเรือก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะภาคกลางวันนี้ฝนตกประมาณ 60% แต่ว่ามีลมแรงด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พกร่มค่ะเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกแนะนำนะคะว่าอย่าเพิ่งขับรถออกไปเลยโดยเฉพาะที่เป็นรถจักรยานยนต์เพราะว่าเสี่ยงนะคะอุบัติเหตุเอ่ยที่จะเกิดขึ้นหรือว่าฟ้าผ่าด้วยนะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะ
1: วันนี้เราต้องระวังที่กทม.เนี่ยก็ต้องระมัดระวังพื้นที่ฝนน
0: ะ
1: ไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนทางด้านของคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับก็ได้ระบุว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนทางด้านสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็ได้เป็นประธานในการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในช่วงของตีคล้องร้องข่าวนะให้คุณปูเนี่ยเล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ำนะว่า5ข้อสั่งการในที่ประชุมเนี่ยท่านยังสั่งการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ให้สั่งการนะคะบอกว่าจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารเรื่องของระหว่างหน่วยงานให้มันมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สั่งให้ภาคใต้เนี่ยเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ค
0: ือในช่วงนี้เนี่ยฝนไล่ลงมาจากภาคเหนือนะคะเป็นประจำทุกปีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พอไล่ลงมาภาคกลางภาคตะวันออกไปปุ๊บภาคใต้เนี่ยเขาจะเจอฝนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที
1: ่
0: เราจะเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆนะคะ
1: ใช่คือช่วงตอนบนเนี่ยเขาจะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็ยังจะต
0: ้
1: องเข้าส
0: ู่
1: หน้าฝนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
0: ในขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็เร่งมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็จะบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนด้วยค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของผักขาดแคลนแล้วก็ไข่ไก่ที่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะที่ประชุมครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะเพิ่มเติมก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยจะได้ครอบคลุมด้วยในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเร่งเลยนะคะบอกว่าจะต้องเร่งระบายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศด้านปภ.เองก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งให้กับธนาคารด้านธนาคารนะคะแล้วก็ด้านธนาคารออมสินเองก็เตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรกนะคะในวันนี้ล่ะวันพรุ่งนี
1: ้
0: วันนี้วันที่7เนาะพรุ่งนี้8ตุลาคมนะคะก็จะเริ่มดำเนินการเยียวยาล็อตแรกค่ะ
1: ครับไปอีกที่1ข่าวครับจากกรณีดราม่าเนาะในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับเมื่อวันนี้ครับกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนะครับเกี่ยวกับคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อเรื่องดังกล่าวนะครับท่านก็ย้ำว่าสื่อรัฐเนี่ยมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจจากกรณีดังกล่าวล่าสุดนะครับคุณรัตนาวันผาสุพรรณครับนายอำเภอสันพยาสัพยานะครับมอบหมายให้คุณทินกฤตนะครับจันน้อยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยคุณนิติรุตมุกเฉลิมวงศ์นายก เทศมนตรีตำบลโพนางดำตกปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือคุณยายสมพงษ์ณบ้านพักเข้าไปดูแลคุณยายสมพงษ์นะครับเลขวัฒนะยายเนี่ยอายุ78ปีแล้วนะครับได้รับน้ำปลาของกินของใช้และการช่วยเหลือดูแลจากอำเภอสันพยานะครับพร้อมจัดหาเรือช่วยอำนวยความสะดวกช่วงน้ำท่วมครับ
0: ค่ะที่อำเภอสันพยานะคะนะ
1: คะ
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็ได้ติดตามข่าวด้วยค่ะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการสั่งให้ระดมกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าไปอยู่ที่โซนที่4ค่ะซึ่งในเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยจะมีหลายโซนมากๆนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยลงไปที่โซนที่4นะคะก็เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะที่จะเร่งคืนพื้นที่นะคะให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยประชาชนจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดค่ะโดยทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้รับมอบหมายให้เข้าไปในพื้นที่โซนที่4ค่ะแล้วก็สั่งการให้งานในสังกัดเนี่ยระดมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปอย่างเต็มกำลังค่ะก็ไปทำการล้างทำความสะอาดถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะการเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็ขนย้ายขยะนะคะแล้วก็สิ่งของวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะมีทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณรวีวรรณภูริเดชนะคะก็กำกับแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดด้วยค่ะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเข้มแข็งค่ะส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดด้วยค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคัดแยกขยะด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะทั้งเรื่องของการทิ้งขยะนะคะขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือแม้แต่ขยะอันตรายค่ะก็มีการประสานไปยังสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาจัดระบบจุดรวบรวมแล้วก็การเก็บขนขยะลดปริมาณขยะตกค้างแล้วก็การกีดขวางเส้นทางการสัญจรนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงด้านมลพิษด้วยค่ะแล้วก็สุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะณตอนนี้นะคะคือต้องยอมรับเลยแหละพอน้ำท่วมมาเนี่ยขยะมันมากับน้ำท่วมไหนจะเข้าไปในบ้านโกยเอาทรัพย์สินในบ้านเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้ไม่ได
1: ้
0: หลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่จะต้องช่วยกันนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ย้ำเลยนะคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายใน 2-3 วันค่ะโดยจะจับมือกับกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตลาดกระบังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเร่งคืนพื้นที่ให้กับประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: ครับยังอยู่ที่เคหะร่มเกล้าครับทางด้านของมท.3นะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มคลี่คลายพร้อมกับกล่าวว่าภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือการฟื้นฟูพื้นให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ระดมการสนับสนุนจากศูนย์ปภ.เขต14อุดรธานีนะครับเข้ามาช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งจัดการจุดที่ได้รับผลกระทบและลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมกำชับเลยทุกหน่วยงานรวมถึงทุกจังหวัดให้เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องของเงินเยียวยานะครับรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและไม่ให้ใครตกหล่นจากสิทธิ์ที่ควรได้รับด้วยครับ
0: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะท่านเองก็ลงพื้นที่ซึ่ง คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
1: ใช่แล้วครับ
0: จุดใหญ่ๆหนักๆมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ลงไปติดตามการทำงานการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรนะคะก็คือซากหมูนั่นแหละค่ะจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันก็เลยทำให้น้องสุกรเนี่ยน้องหมูนะคะจมน้ำตายนะคะประมาณเขาบอกว่ากว่า 2,000 ชีวิตนะคะ 2,000 ตัวโดยประมาณนะคะโดยบอกว่าทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็ได้กำชับนะคะให้กรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ไปจัดการซากสัตว์นะคะโดยเร็วที่สุดคาดการว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันนี
1: ้
0: ทั้งนี้นะคะในส่วนของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่อาจจะพบเห็นซากสัตว์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์เนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะใกล้ที่ไหนแจ้งที่นั่นได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ก็ได้นะคะท่านสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันนะคะในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นในส่วนของด้านการเกษตรกรมปศุสัตว์ก็ดูแลกันไปนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ช่วยกันค่ะ
1: ก็ยังอยู่กันที่ปราจีนบุรีต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการตั้งครัวสนามใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับ6ตุลาคมนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังและทั่วถึงพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่บริเวณศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงศ์นะครับตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและสนับสนุนสิ่งจำเป็นให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยโดยรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ได้มีการกระจายการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ
0: ์
1: รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนหรือแม้แต่ประชาชนจิตอาสานะคะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะโดยไม่มีการแบ่งเลยว่าใครจะต้องทำอะไรช่วยกันหมดเลยนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังเป็นห่วงนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของโรคภัยที่มีการระบาดหรือว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะเขาเรียกว่ามันไปเจอเชื้อกาฬโรค
1: ครับ
0: ซึ่งกาฬโรคเนี่ยคือถ้าบอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีด้วยเหรอโรคนี้หายไปจากเมืองไทยนานแล้วนะปรากฏว
1: ่
0: ายังมีอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยท่านนายกเองก็สั่งการนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดในประเทศรัสเซียด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีกรณีที่มีการเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที
1: ่
0: เรื่องน้ำท่วมนี่แหละท่านนายกสั่งการเลยนะคะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยดูแลด้วยกรณีประชาชนเนี่ยไปรื้อกระสอบทรายย้ำนะคะว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยจากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเนี่ยเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตัวเองเนี่ยว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำกับดูแลก็มีการสั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่า เข้าใจนะในมุมของประชาชนเองเราก็เข้าใจในมุมของภาครัฐที่จะต้องช่วยกันเนี่ยในภาพรวมก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะ
2: ค
0: ในส่วนกรณีที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดโรคในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยเนี่ยในตอนนี้ก็มีการตั้งการรับมือไว
2: ้
0: นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะทำหน้าที่ดูแลดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยนั้นมีมาตรการอยู่แล้วค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นก็บูรณาการเฝ้าระวังการระบาดโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการระบาดโรคเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ตามแต่ประเทศไทยเนี่ยยังคงตั้งกาดไว้นะคะซึ่งก็จะมีการติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใครที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีจุดคัดกรองอยู่แล้วนะคะมีการตั้งหน่วยที่จะควบคุมได้อย่างเต็มกำลังนะคะและที่สำคัญเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้เราต้องฟังประกาศจากกรมของกระทรวงไม่ใช่องค์การอนามัยโลกต้องฟังจากองค์การอนามัยโลกก่อนว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศหรือยังตอนนี้ยังไม่มีการประกาศถ้าประกาศว่ามันมีการแพร่ระบาดออกมาแล้วเนี่ยไทยก็ตั้งการปุ๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะ
2: ค่
0: ะ6:28 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวรออยู่นะคะกับคุณปูบุญมาสีมาศแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเต็มที่ในโค้งสุดท้ายรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ในการโชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสารัตถะพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการโดยภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกนั่นเองแหละครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพียงเท่านั้นแต่ว่าต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศครับเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละไปร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นและสำหรับตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันเพราะว่าถ้านับถอยหลังแล้วเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นแหละครับที่จะถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำ5ข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยย้ำ5ข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำข้อแรกนี้ว่าถึงเรื่องการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีข้อที่2คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมให้จัดกำลังเข้าช่วยล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วที่สุดข้อที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องแหละครับข้อที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนท่านที่ท่านใดและข้อสั่งการข้อที่5คือ เร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า first come first serve ครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7กันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยเปิดเผยแล้วครับว่าภาพรวมในหลายพื้นที่นั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดกันด้วยแหละครับพี่น้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดกันด้วยในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆกันด้วยแล้วก็เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่7ถึงวันที่14ตุลาคมนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีส่วนในด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วว่ายังไงในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายด้วยกันและจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำชับบอกว่าให้เร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พร้อมประสานทางธนาคารออมสินให้จัดเจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติและโอนเงินเยียวยาทันทีทันใดเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องจากทางปภ.เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดและครับพี่น้องแล้วในส่วนของภาพรวมในนามรัฐบาลเขาก็เร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้โดยเร่งบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคและครับโดยในส่วนของภาคใต้นั้นคาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวหรือประมาณเดือนมกราคมปีหน้านั่นแหละครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นั้นได้มีการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและผู้ว่าราชการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วในเบื้องต้นนั่นเองครับพี่น้อง และในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารสินค้าต่างๆขาดแคลนอย่างไรกันบ้างโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากครับก็ได้ประสานขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างพอเพียงแล้วได้กำชับทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าให้เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีทันใดหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเลยครับส่วนในด้านการบริหารจัดการไข่ไก่นั้นได้มอบหมายกรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนี่แหละเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อปมดราม่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยบอกว่าให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำเลยครับว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความคิดเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่แล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT นี่แหละเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและก็เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับโรคหนึ่งที่ชื่อว่าการละโรคโดยทางกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการในการเฝ้าระวังการละโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรคเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตามพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคการละโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียนี่แหละครับซึ่งก็มีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางกันด้วยแล้วล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรคเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับพี่น้อง แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันต่อไปครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมที่ไหนมาฟังกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงครามนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ก็เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องอุทกภัยนี่แหละครับโดยทางรัฐบาลเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารออมสินเตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรก8ตุลาคมนี่แหละครับพี่น้องเอาละครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ว่าสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มดีขึ้นพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำขังบางส่วนในซอยย่อยแล้วคาดว่าจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนี้แหละครับและสำหรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:30 น.ก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 49,000 รายโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลายรายการด้วยกันและสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้รับข้อมูลยืนยันแล้ว2จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสระแก้ว594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนโดยทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะรวบรวมและยืนยันข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินภายในเวลา20นาฬิกาของทุกวันเลยครับเพื่อโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคม2569ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เร่งทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดครับและนอกจากนี้ทางปภ.ก็ได้เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายน2569ประกอบกับปริมาณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วในเบื้องต้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันแล้วกว่า 20,000 ครัวเรือนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: Thank you. งเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้านะคะในช่วงสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็มี AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่นั่นได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะเอามาทักทายกันค่ะช่องทางออนไลน์เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วแชร์เข้าไปในเพจตัวเองหรือว่า Facebook ของตัวเองอย่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนจังหวัดอ่างทองบอกว่าเช้านี้แสงทองผ่องอัมพายไร้เมฆหมอกนะคะสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเห็นบอกว่าแชร์ไปแล้วด้วย
2: นอกจากนี้นะครับยังมีหลากหลายท่านเลยที่เข้ามาติดตามเรานะครับ อย่างพี่วนิดาแสนมนตรีก็บอกว่าสวัสดีเจ้าร ับฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
1: เจ้าค่ะคุณชัยนาคุณสุชินนะคะพระรุ่งคุณสุภาพนะคะคุณสุภาพบอกว่าอยู่เมืองตากจ้า
2: ครับพี่สุเทพโกยวงศ์ครับบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับ
1: ขอบคุณ
2: นะครับพี่สมยศแสวงไพศาลครับสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีคุณกบคุณอรพรครับจากมาบตาพุทธระยอง
1: ค่ะคุณปัญญาแสงสว่างนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผ่าเคืองคุณประภาเช่นกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราคุณวนิดานะคะแล้วก็ยังมีคุณสุพิษนะคะบอกว่าบ้านโคกจานนะอากาศท้องฟ้าแจ่มใสแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าใครอยู่อีสานวันนี้ฝนแค่ 20% ค่ะภาคเหนือก็เช่นกันนะคะลดลงแล้วยังคงภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลที่ยังอยู่60แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย70นะคะฝนไปที่ภาคใต้คุณชาตรีนะคะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีครับนะคะยินดีต้อนรับพี่แผนสู่ข่าวยามเช้าคร
2: ับ พี่ชัยนานะครับบอกว่าชัยนาสวัสดีค่ะฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับ
1: ชัยนานี่จะเป็นแบบ AI เลยนะชัยนานะคุณตรินนะคะสวัสดีคุณพงษ์นเรศเช่นกันค่ะทักทายกันได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ6:55แล้วค่ะเรามาที่ข่าวดีกันหน่อยค่ะคุณแผน
2: ได้เลยครับ
1: มีข่าวดีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะ
2: ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินเขามีการชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะครับดิจิตอลเซฟิงนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่เกินไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะออมง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ออมง่ายจ่ายใช้จ่ายก็สะดวกแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะ
2: ค
1: แล้วก็ขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะคะ1บาทขึ้นไปแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ยไม่จำกัดด้วยนะคะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลใกล้สู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะหลายๆท่านก็จะทราบดีว่าถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจเนี่ยทางภาคใต้ต้องที่จังหวัดตรังค่ะตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายชุดขาวในเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังในปีนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยก็ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการที่จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความคึกคักขึ้นมาแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นบรรยากาศของการจำหน่ายแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดขาวในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังเนี่ยซึ่งก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ประชาชนเนี่ยเริ่มออกมาซื้อ เลือกซื้อผ้าขาวชุดผ้าขาวนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแล้วก็ถือศีลกินเจปีนี้เทศกาลกินเจเนี่ยจะเริ่มในวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะซึ่งบางท่านเนี่ยถ้าจะถึงช่วงเทศกาลกินเจวันที่9ตุลาคมเป็นวันที่จะต้องล้างท้องนะคะต้องล้างท้องในวันที่9ตุลาคมสำหรับราคาชุดขาวตลาดสดเทศบาลนครตรังนะคะเขาไปสำรวจมาแล้วบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเสื้อยืด80บาทเท่านั้นเองเสื้อคอจีนแขนสั้นแขนยาว249บาทค่ะแล้วก็ยังมีผ้าดิบกระดุมจีน7เม็ดแบบโบราณอันนี้ราคาจะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่ 1,399 บาทที่บอกว่าแพงหน่อยคือแพงกว่า249คือการตัดเย็บแต่คุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้ารวมแล้วก็ถือว่าไม่แพงมากเกินไปบางร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะพ่อค้าแม่ค้ายอมรับเลยนะคะบอกว่าโอ้โหในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายชุดขาวเนี่ยมักได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนี่แหละค่ะก็เข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ทำให้การจับจ่ายซื้อชุดใหม่ของประชาชนเนี่ยมีความคึกคักขึ้นนะคะแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยค่ะนะคะก็ใกล้ถึงเทศกาลกินเจนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการถือศีลกินเจซึ่งจะเริ่มในวันที่10ถึง18ตุลาคมส่วนวันที่9เตรียมล้างท้องค่ะ
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะ 6:58 นาทีหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานคุณสายชนีสร้างมาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง